0: Thai Express 1
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
2: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จะได้รู้กันไปเลยว่าดีเจนุ่นไปไหนอ่ะไม่ต้องถามแล้วนะแล้วไม่ต้องมานั่งถามมานั่งไถ่ว่าดีเจนุ่นไปไหนตอนเนี้ยนางอยู่ในไม้เรียบร้อยแล้วโอเค สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569อยู่กับผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์นะครับเดี๋ยววันนี้น้องกาแฟมาแทนดีเจนุ่นนะครับเดี๋ยวน้องกาแฟกำลังมาบอกว่ารถติดหนักมากคุณผู้ฟังไม่ต้องถามว่าดีเจนุ่นไปไหนแต่ทุกคนต้องถามว่าแล้วดีเจนุ่นจะออกมาจากสิ่งนี้เมื่อไหร่ดีเจสองก็ยังหาคำตอบไม่เจอเนี่ยนางออกมาจากไม้คุณผู้ฟังนางออกมาจากไม้แสดงว่านางยังไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์นางเป็นนางไม้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังเอ้าวันนี้สวัสดียามเช้ารายการเนวิธามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าอยู่กับผมดีเจสอนนะจ๊ะเช้าวันนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกโอ้โหกลับมาสู่ชีวิตจริงกลับก็มาสู่สถานการณ์จริงนะแต่บางคนก็ไม่ได้ทำงานนะหรือว่าบางคนก็บอกฉันขอลาต่ออีกสัก2วันได้ไหมจะได้หยุดแบบยาวๆคุณผู้ฟังใครหยุดยาวๆเยอะๆเนี่ยระวังโดนลาออกนะคะนะไม่ใช่ว่าแบบอยากจะลาอยู่จะลาไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องดูด้วยว่าสภาพการทำงานน่ะเพื่อนที่ทำงานน่ะเขามีกันอยู่เยอะกันอยู่น้อยขนาดไหนนะจะลาอะไรก็แล้วแต่ละทีเนี่ยเหมือนที่เจสันเนี่ยเวลาจะลาไปไหนมาไหนนะที่เจสันก็จะดูก่อนว่าโอ้ยเพื่อนรอบข้างเนี่ยมีใครลาบ้างสมาชิกมีกันอยู่50คนลากันไปแล้ว10คนเหลืออีก40จะทำงานกันได้หรือเปล่าแต่บางออฟฟิศเนี่ยทำงานกันแบบมีกันอยู่10กว่าคนลากันไป 2-3 คนหัวหน้างานด่าค่ะคุณรู้ฟังนะเพราะว่ามีเฮด1กว่าจะมีรองเฮดอีกนะผู้ปฏิบัติมีน้อยเนี่ยต้องระมัดระวังนะเรื่องการลามากๆเจ้านายก็เริ่มมองนะแม้คนนี้นี่ลากันอีกแล้วแล้วคุณรู้ฟังดีเจสอนจะบอกเลยช่วงเนี้ยเป็นช่วงของถ้าหากว่าเป็นข้าราชการนะตุลาคมเงินเดือนจะเพิ่มเงินเดือนจะเพิ่มเดือนตุลาคมเขาจะพิจารณาขั้นใหม่ตุลาข้าราชการเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะเขาจะเพิ่ม2รอบนะรอบเมษากับรอบตุลาดังนั้นแล้วช่วงนี้คุณผู้ฟังนะดีเจสอนขอบอกเลยห้ามลาเพราะว่าหัวหน้าจะแบบโอ้คนเนี้ยมันเป๊ะมากทำงานเป๊ะไม่เคยลาเลยนะแล้วยิ่งช่วงเดือนกันยายนนะคุณผู้ฟังนะอย่าลานะเพราะว่าเขากำลังจะพิจารณาเลยว่าจะให้ใครสองขั้นนะถ้าหากก็เป็นหน่วยงานอื่นกระทรวงอื่นทบวงอื่นอาจจะมีการพิจารณาเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเงินเดือนเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ของดีเจสอนเนี่ยยังเป็นการพิจารณาแบบระบบแท่งอยู่ก็คือแบบนะเพดานสูงสุดเท่านี้อ่ะปีนี้ได้หนึ่งขั้นใช่ไหมปีหน้าเอาไปครึ่งขั้นนะเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งขั้นครึ่งนะใครทำงานดีก็รับ2ขั้นเวลาดีเจสอนเนี่ยไปเจอหัวหน้างานหรือไปเจอผอ.เนี่ยดีเจสอนบอกว่าผอ.สู้ๆนะครับเนี่ยแล้วก็ชู2นิ้วผอ.ผอ.บอกว่าโอเคเนี่ยคุณรู้ฟังดีเจสอนเนี่ยเสียใจมากๆหลายครั้งแล้วที่ดีเจสอนเนี่ยได้แค่1ขั้นทุกครั้งเลยไม่เคยได้2ขั้นเลยเพราะว่าอะไรดีเจสอนคิดแล้วว่าดีเจสอนเนี่ยเวลาเจอผอ.สู้ๆนะครับคือดีเจสอนโชว์ไปไงผอ.ผมขอ2ขั้นนะผอ.ตอบกลับว่าโอเคอย่างงี้แปลว่า1อย่างเงี้ยเราจะทำยังไงให้ผอ.เนี่ยตอบกลับมาว่า2ให้ได้ดีเจสอนก็แอบคิดว่าดีเจสอนจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ผอ.เนี่ยชูเลข2ให้กับดีเจสอนให้ได้ดีเจสอนก็เลยทำงานแบบเศร้าเหงาหงอยตลอดเนี่ยผอ.ครับผมเนี่ยยังไม่ยังแบบว่าเหนื่อยเหลือเกินพอก็บอกว่าพอดีเจสองเลยบอกว่าดีเจสอนจะสู้นะครับนี่พอก็เลยส่งกลับมาว่าสู้ๆ เนี่ยได้2ขั้นอย่างแท้จริงอืมนะเออก็เป็นวิธีการแล้วกันคุณผู้ฟังให้หลายๆคนได้รู้สึกว่าเออมันแบบตั้งใจทำงานช่วงเดือนเนี้ยคุณผู้ฟังจำไว้เลยนะสิงหากันยาเนี่ยคนไหนที่ประพฤติไม่ค่อยดีเนี่ยลองเปลี่ยนตัวเองสมัย จ้านายจะมองเห็นนะตุลาคมเนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นเอกชนเนี่ยคุณผู้ฟังเอกชนเนี่ยจะพิจารณาแค่ครั้งเดียวใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดไหนใครทำงานเอกชนบ้างช่วยแจ้งมาหน่อยเรื่องของการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือนแต่ถ้าหากข้าราชการเนี่ยจะสองครั้งต่อปีนะปีหนึ่งเนี่ยดีเจสอนจะได้อยู่ประมาณ600-700นะถ้าครบปีแล้วก็จะได้ประมาณเกือบพันเงินเดือนจะขึ้นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นเอกชนบางคนขึ้นพวดเลยนะ 2,000-3,000 นะครู้ฟังเอาสู้ๆกันต่อไปนะครับใครได้ฟังเราอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือกดมาใน Facebook และพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันหน่อยนะครับคุณสายพินบอกว่าสวัสดียามเช้าดีเจสอนดีเจกาแฟและทุกๆคนกำลังเดินทางไปทำงานเส้นเพชรเกษมสาย4ลดคล่องตัวมากๆเลยค่ะโอเคคุณสายใจนุดารมบอกว่าเม้นแรกไม่เคยกันไม่เคยทันเธอไม่มีทันหรอกเธอต้องทันให้ได้ต้องทันให้ได้สู้ๆนะคะคุณนัทแบตเตอรี่ตะหลิ่งชันบอกว่าสวัสดีครับดีเจสอนพาต้าติดขัดตลอดปกพาต้าติดขัดปกติเธอทำไมต้องมาบอกเส้นพาต้าล่ะเส้นอื่นก็มีปิ่นก้งปิ่นก้าวน่ะเธอมาพูดเส้นพาต้าเธอคิดว่าฉันเนี่ยอยู่ที่พาต้าเหรอฮะนั่นมันคือที่อาศัยหลักของฉันเข้าใจเอาไว้ด้วยคุณประทุมจันงามบอกว่าสวัสดีค่ะวัดหน้าปกเริ่มมีแสงสว่างจ้าค่ะคุณเกลาลานาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนดีเจน้องกาแฟเพชรเกษมบางแคอากาศดีรถไม่เยอะมากค่ะโอเคจ้าคุณผู้ฟังคุณจิ๋มแซ่เต้รายงานตัวเข้ามาด้วยนะครับคุณณัฐภูบอกว่าสวัสดียามเช้าซอยงามดูพีสาทรแถวบ้านดีเจสอนท้องฟ้าสดใสรถติดตามปกติจ้า นางรู้ได้ไงว่าดีเจสอนอยู่งามดูพีฮะรู้ได้ยังไงณัฐภูทักขยานเนี่ยเออนะเออฉันดีเจสอนนะพักอยู่ตรงแฟดทหารเรือตรงงามดูพลีนั่นแหละนะคุณผู้ฟังคุณอุ้มเอี่ยมภาษีนะครับคุณอุ้มเอี่ยมภาษีบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับสมาชิกดีในเนวิธามไม่ใช่เนเวอร์ไทม์ค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรตลอดไปเธอรายการชื่อว่าเนวิธามค่ะเนวิที่แปลว่าทหารเรือเธอบอกว่าเนเวอร์ไทม์มันเนเวอร์อะไรไม่มีคำว่าเนเวอร์เนวี่ค่ะคุณอริปนาบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจสอนวันนี้จิกดีเจนุ่นฉ่ำค่ะเธอฟังรายการหรือเปล่าวันนี้ดีเจนุ่นไม่มาค่ะเธอนะคุณสุภัตตาบอกว่าเมื่อวานไปเขาใหญ่ตั้งแต่ตีสามกลับมาถึงกทม20:00 น.วันนี้ถึงที่ทำงานตี5 ยังไม่อยากจะลุกเลยค่ะเออสู้กันต่อไปนะอยากให้วันนี้เป็นวันศุกร์คุณวัชริบอกมา เอาจริงนะพอเราไปเติมเนาะไปเติมความสุขแล้วก็คืออยากไม่อยากให้วันนี้ทำงานหลายๆคนเข้าใจฟิลดีเจสองก็รู้ฟิลฮะเราพักแล้วก็อยากจะให้พักแบบยาวๆแต่คุณผู้ฟังมันต้องทำงานนะไม่งั้นมันจะไม่มีเงินเอาน่ะนะมันจะไม่มีเงินเอาอาเสียงเบามากเลยจากคุณหนูเล็ก ปรับเดี๋ยวปรับเสียงให้แล้วนะดีเจสองเสียงเบาเลยปกติดีเจสองก็แหกปากสุดๆนะคุณรณชัยบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพระรหัสบดีสู้ๆครับโอเคนะเอาวันนี้ก็หลายคนก็เริ่มทักทายเข้ามาเยอะแล้วนะเอกชนปรับมีนาคมครับเออเอาเห็นไหมเอกชนปรับปีละครั้งใช่ไหมเอกชนใช่ไหมคุณจิรศักดิ์บอกว่าหน้าวัดไล่ขิงคล่องตัวมากเลยครับวันนี้จิรศักดิ์เธอลูกสาวหน้าเนี่ยขาวผ่องเนาะเออคุณบรรลือบอกว่าเงินเดือนเหมือนเงินทอนครับส่วนการปรับขึ้นเหมือนได้เต็มได้ทิปทำดีขยันก็ได้ทิปเยอะ เอาจริงเงินเดือนทหารก็เหมือนเงินทอนนั่นแหละแต่ขั้นเงินเดือนก็เหมือนทิปอะ แต่ละปี คุณขนมตาลบอกว่าสวัสดีค่ะบ้านขนมตาลรายงานตัวค่ะอ้าวโอเคน่ารักมากเลยบ้านขนมตาลนะเดี๋ยวถ้าหากว่าเรามีกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวจะอุดหนุนนะขนมตาลไม่รู้อร่อยหรือเปล่าต้องลองชิมก่อนเส้นราชบูรณะมุ่งหน้าแยกบุคโลรถคล่องตัวครับจากคุณพานิซ่านะจ๊ะดีเจสอนวันนี้หน้าตาดีนะคะเพราะไม่มีใครข่มค่ะโอเคนะจ๊ะเอาวันนี้อุ้ยหลายคนเริ่มทักทายเข้ามาเยอะคุณผู้ฟังนะอย่าลืมนะใครที่ฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือ เสร็จแล้วอย่าลืมเข้ามาสแกนในไลน์กลุ่มด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat รีบเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat เลยเพราะว่าใกล้แล้วนะครับกับงานมีตติ้งรายการในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วสแกนนะครับ QR code นี้ที่ผมขึ้นนะครับเป็น QR code ที่ทุกคนจะมาอยู่ในกลุ่มนะฮะหลายคนบอกดีเจสอนจะมีมิจฉาชีพหรือไม่ไม่ต้องห่วง นะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะว่าไม่มีอย่างแน่นอนมีอย่างเดียวก็คือดีเจสอนที่หลอกขายทุเรียนทอดนั่นแหละ อ้าวคุณผู้ฟังครับสแกน QR code แล้วก็ใส่รหัสนะครับใส่รหัสว่า Navy N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็กแล้วก็ Y ตัวเล็ก N ตัวใหญ่ A ตัวเล็ก V ตัวเล็กแล้วก็ Y ตัวเล็ก Navy ที่แปลว่าทหารเรือนะครับใส่รหัสนี้แล้วก็จะเข้ามาได้จอยกันตอนนี้ในไลน์กลุ่ม Open Chat DJ สอนขอดูหน่อยในไลน์กลุ่ม Open Chat เรามีกันอยู่ที่ 1,413 คนโอ้อยู่กันเยอะอยู่เหมือนกันนะ 1,413 คนนี่ถือว่าเยอะนะฮะใครที่ยังไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat รีบเลยนะครับเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะจ๊ะอ่ะคุณผู้ฟังไปดูเรื่องแรกกันเลยดีเจสอนโกรธมากเอาความจริงคือเป็นเพื่อนสาวดีเจสอนนี่แหละคือดีเจสอนน่ะสอนนางหลายครั้งแล้วว่าเวลาที่จะเดินดาเมนเยอร์น่ะวิธีการโยนน่ะคือนางอ่ะโยนขึ้นไม่ได้เรื่องอ่ะอ้าวคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุแล้วมาดูคลิปนี้คือคลิปนี้เนี่ยดีเจสอนบอกเลยนะว่าดีเจสอนไม่โอเคไม่โอเคเพราะว่าหลักการในการโยนคือการแต่งกายดีมากแต่การโยนคาถายังไม่ผ่านยังไม่เลิศแต่ความปังปังไปดูกันเข้ามาดูได้ในเพจเสียงจากทหารเรือย่ำลูกสาวย่ำโอเคโอเคชุดเลิศหมุนลูกหมุนโอเคหมุนไปย่ำโอเคโคท่างงงมาดิเยี่ยมมากลูกไม้กระทาแก้วอยู่ไหนไม้กระทาโอเคนั่นแหละไม้กระทาแก้ว คือนางไปเป็นดาเมเยอร์แห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคือนางก็เป็นดาเมเยอร์คือแต่งตัวนางอนุญาตนางเป๊ะนะแต่งตัวทาหน้าทาอะไรแต่งเต็มสวยอันนี้ถือว่านางสวยแต่ข้อหาก็คือเอ้าร้องเพลงมาดิร้องเพลงมาเร็วอาจจะได้แบบไม่เกินหนึ่งสองสาม
1: ก่อนนะ
0: ยูมานี
1: ่อ้
0: ามาร้องเพลงมา
1: เพลงอะไรดีอ่ะ
0: เอาเพลงเดินมาแบบมาแบบยิ้มทักทายคุณผู้ฟังนะ
1: โอเค
0: ลาแล้วแก้วตาจะไปไหนยังเอาไหม
1: เ
0: อามา
1: เพลงวันแม่ได้ไหม
0: เอาไหมเอาไหมน้องกาแฟ
1: เพลงว
0: ัน
1: แม่ได้ไหม
0: เอานั่งก่อนนั่งก่อนก่อนนั่งวันแม่เอาทักทายคุณผู้ฟังก่อนเอาเดี๋ยวจะมาเล่าต่อไปทักทายก่อน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในวิถีเรื่องดีประเทศไทยวันเช้าสวัสดีหนึ่งรอบแล้วกันเมื่อกี้รถติดมากแล้วก็ฟังดีเจสอนอยู่
0: จริงเหรอ
1: นะครับบอกว่าเดี๋ยวกาแฟกำลังมารถติด
0: ติดมากไหม
1: มากติดยาวจริงๆวันนี้ติดยาวมาก
0: น้องกาแฟมาจากไหนถึงไหน
1: มาจากพุทธมณฑลสายหนึ่ง
0: จริงสายหนึ่ง
1: สายหนึ่งเนี่ยคือตรงอย่างเดียวนะออกมาปุ๊บเนี่ยติดเลย
0: จริงเหรอ
1: ออกมาจากสายหนึ่งปุ๊บตัดเข้าพันนกต
0: ั
1: ดไปพันนกเนี่ยติดไปจนถึงแยกไฟฉาย
0: เหร
1: อติดยาวเลย
0: ติดหนักมากเลย
1: แต่ว่าก็ไหลได้แต่ว่ามันติดสะสมมาครับ
0: นะนี่น้องกาแฟพี่เพิ่งเล่าไปคือคนเนี้ยเป็นเพื่อนพี่เอง
1: ใครอ่ะ
0: คือนางเนี่ยถามนางเป็นเพื่อนสาวพี่อยู่ที่นครศรีธรรมราช
1: เอาคนตาย
0: คนตายกะ
1: บ้านเดียวนี่คนบ้านเดียวกัน
0: คือเวลาแบบจะเป็นดาเมเยอร์เมื่อก่อนพี่เป็นไม้หนึ่งนางเป็นไม้สอง
1: ครับ
0: แต่ปัญหาคือพอพี่ไม่ได้เป็นไม้หนึ่งเนี่ยพี่กลับมาอยู่กรุงเทพเนี่ยนางก็กลายเป็นไม้หนึ่งที่อำเภอฉวาง
1: ฉวางฉวาง
0: ฉวางนะแต่ปัญหาคือเวลานางโยนไปนางไม่ได้ดูอะไรเลยอ่ะ
1: ทำไมไม่ได้เช็ค
0: คาถาของนางอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ดาเมเยอร์น่ะ
1: เราก็ประโยนลงขึ้นไปเขาเร
0: ีย
1: ก
0: แล้วก็ต้องรับใช่ไหม
1: รับปุ๊บอ่ะลง
0: แต่นางค้างเสาไฟค่ะ
1: ค้างเสาไฟเพราะไม่ได้ดู
0: ไม่ได้ดูมาดูอีกทีคุณผู้ฟังลองเข้ามาดูอีกทีไป เออดีไหม
1: เขาชอบนะ
0: เออนะเออโพส
1: เออเออเมื่อไรจะ
0: ทำไงต่อคาถาไม่หลงทำไงต่อ
1: ทำยังไง
0: เออก็ต้องมีคาถาแก้วค่ะเออเออคาถาแก้วยังไงไหนลูกทำท่าเด้งดึงไปเออจับไม้คาถาก่อนเห็นไหมอันนี้คือทางถูกต้องเนี่ยก็คือแบบเป็นวิธีการที่ถูกต้องอย่างแท้จริง
1: จริงเหรอ
0: คือลูกสาวพี่เองแต่ปัญหาคือเดี๋ยวพี่โทรไปวีนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ทำไม่ถูกต้องนะจำเอาไว้ว่าเวลาเกิดเหตุผิดพลาดคุณผู้ฟังนะเวลาเกิดเหตุผิดพลาดเหมือนรัดถือดัมเบลเยอร์เนี่ยตึงตึง
1: ตึง
0: แต่แรกแตกตึงแตกตึงแตกตึงจะเตรียมยกมือนะจะเตรียมเยอะว่าเวลาเรายองอุ้ยปึ้งสมมติว่าไม้กระทาแบบไม่ได้อยู่ในตัวเราแล้วป่ะต่อเลย
1: ต้องต่อ
0: ให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยคือไม้กระทาแก้วของเราอย่างแท้จริงเนี่ยคือต้องไปการแก้ไขเฉพาะหน้าของเราอ่ะ
1: อ๋อแต่ว่าคือน้องอาจจะตื่นเต้นหรือเปล่า
0: น้องตื่นเต้น
1: น้องตื่นเต้นไงไม่ได้มาแบบเหมือนซ้อมไงก็ไม่คิดว่าจะได้ใช้ไม่คิดว่าไม้กระทาจะไปติดอยู่บนสายไฟ
0: คือพี่ก็แบบโทรวีนเลยคือการแต่งหน้าแต่งตัวนางโอเคแล้ว
1: โอเคแล้ว
0: แต่เรื่องของนั่นน่ะนางยังไม่ผ่าน
1: ยังไม่ผ่าน
0: ยังไม่ผ่าน
1: น
0: ะยังผ่านอ่ะน้องกาแฟเมื่อวานวันแม่ได้เป็นไงบ้างได้โทรหาแม่หรือยัง
1: วันแม่ก็โทรหาแม่ทุกวันแหละ
0: จริงไหม
1: ไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่วันแม่หรือไม่ตรงกับวันแม่ก็โทรคุยไลน์เขาเรียกอะไรแชทคุยตลอดคุยกับแม่ตลอด
0: จริงเหรอ
1: นะฮะ
0: วิดีโอคอลนะ
1: วิดีโอคอลบางทีก็โทรหาแม่บอกแม่ขอยืมตังค์หน่อยอะไรเงี้ย
0: เมื่อวานเนี้ยพี่โทรหาแม่จะเตรียมบอกแม่สวัสดีค่ะวันแม่ค่ะแม่บอกว่าอย่ามายุ่งแม่เล่นไพ่อยู่ลูก
1: เหมือนกันแหละ
0: แม่เล่นไพ่เน
1: า
0: ะ
1: ถ้าโทรหายายเหมือนกัน
0: เดี๋ยวก่อนนะ
1: ครับผมก็จะชอบโทรหา
0: คนใต้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นไพ่อะไรนะไพ่เป็นแบบไพ่ไม
1: ้
0: ปะ
1: ไพ่ไม้คืออะไรอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ฟัง
1: อะไรไพ่ไม้
0: เห็นไพ่ไม้อ่ะ
1: ไพ่ไม้คืออะไร
0: มันเป็นไพ่ที่คนแก่เขาเล่นกันอ่ะ
1: เขาเรียกไพ่ตอง
0: เออไพ่ตองด้วยป่ะ
1: เออที่เป็นอันเล็กๆใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ก็ยังมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วล่ะมันหายากฮะ
0: จริงเหรอ
1: ก็อาจจะมีเล่นอยู่แต่ว่าแบบอาจจะไม่ค่อยมีใครเล่นแล้ว
0: ตำรวจจับไหมไพ่ตองเนี่ย
1: ก็จับหมดแหละก็ถือว่าเป็นการพนัน
0: หรอ
1: การพนันก็คือสมมุติเราเล่นเนี่ยต่อให้ว่า อันนี้บอกคุณผู้ฟังไว้นะไม่ใช่ได้ชี้นำนะ
0: เออ
1: ก็คือสมมุติเรานั่งกัน2คนขึ้นไปเนี่ยโดยที่เราไม่ได้วางการพนันคือเราไม่มีเงินพนันเนี่ยก็จับเราไม่ได้นะ
0: เอาความจริง
1: จับเราไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้
1: เพราะเราไม่ได้พนันไงต่อให้ไพ่มันผิดกฎหมายแต่เราไม่ได้พนันเราไม่มีการพนันอะไร
0: การพนันก็คือต้องมีสิ่งที่เอามา
1: หนึ่งเนี่ยตาใช่ต้องหนึ่งต้องมีอะไรมี
0: เงิน
1: ในการจับต้องมีของกลางใช่ไหมของกลางต้องมีไพ่ใช่ไห
0: ม
1: มีตังมีกับไม่อนุนี้นั่นแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่ใช่การพนันไง
0: เป็นแค่การเล่น
1: การเล่นก็คือไม่เล่นสนุกอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: ไม่ได้ทำไม่ได้พนันไง
0: แล้วเราทดเป็นตัวเลขในโทรศัพท์มือถือได้ไหม
1: ก็ไม่รู้ว่าถ้าตรวจสอบได้ถ้าตรวจสอบได้ก็อาจจะ
0: จริงเหรอ
1: โดน
0: แสดงว่าถ้าเราไปเล่นกัน
1: ถ้าโอนได้ไหมโอนได้ไ
0: หมเอาแบบโอนแบบรวดเร็วเลยนะ
1: โอนอ่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นการพนันหนึ่ง
1: การพนันไหม
0: ใช่ไหม
1: ก็ใช่
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: เออข้อมูลกาแฟเป๊ะอยู่นะ
1: อืมแต่ว่าแล้วก็ที่ทราบมานะอันนี้ไม่รู้กฎหมายเดิมเขาเปลี่ยนหรือยังแต่ล่าสุดที่ทราบมาเนี่ย
0: เขาว่าไง
1: เขาบอกว่าตั้งแต่หลังหกโมงเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยสามารถเล่นการพนันได้ไพ่
0: หกโมงจนถึงเที่ยงคืน
1: เที่ยงคืน
0: เล่นการพนันได
1: ้หลังหกโมงไปแล้วเนี่ยเล่นได
0: ้จริงเหรออ
1: ันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนว่าจริงไม่จริง
0: พี่ว่าไม่น่าใช่อ่ะ
1: เพราะว่า
0: ถ้างั้นเนี่ยแม่พี่เนี่ยเล่นตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะยันหกโมงเช้าอีกวันหนึ่งนะโอ้ยการพนันก็คือการพนันน้องกาแฟ
1: ก็คือผิดกฎหมาย
0: ยังไงก็ยังไงก็ผิดกฎหมายคุณผู้ฟังนะอย่าไปเล่นการพนันนะครับคุณผู้ฟังนะเวลาเล่น
1: นี่ไงเขาจะมีนะ
0: ว่าไง
1: เขาบอกว่าไพ่นกกระจอกไพ่ต่อแต้มและไพ่ต่างๆเนี่ยจันทร์ถึงเสาร์นะเล่นได้หกโมงถึงเที่ยงคืนเห็นไหม
0: จริงเหรอ
1: นะ
0: ไพ่นกกระจอก
1: ไพ่นกกระจอกเนี่ยก็คือน่าจะเป็นไพ่ตัวเล็กๆที่เราเรียกนั่น
0: เออ
1: เออหรือว่า
0: เฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรออ
1: ่ะ
0: เออกฎหมายเล่นไพ่ในแปลกๆนะ
1: เห็นไห
0: ม
1: เล่นได้เนี่ย 6:00 น. ถึง 24:00 น. ก็คือเที่ยงคืนส่วนวันอาทิตย์เนี่ยเล่นได้ตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงคืนคือเที่ยงวันน่ะยันเที่ยงคืนเข้าใจมั้ย
0: เหรออ
1: ืม
0: โอ้ย
1: แต่นี่คือเป็นกฎหมายใหม่ล่าใหม่นะใหม่ๆที่ใหม่ที่กำหนดว่าสามารถเล่นได้
0: เ นะ
1: ถ้าสมมุติว่าหลังเที่ยงคืนเป็นหลังเที่ยงคืนนี่ห้ามเล่นแล้วนะจันทร์ถึงเสาร์เนี่ย
0: โดนจับ
1: โดนนะเล่นได้เฉพาะเนี่ย 6:00 นตั้งวงเลย
0: เหรอ
1: ตั้งวงได้เลย
0: โอเคตอนนี้คนไปตั้งวงกัน 6:00
1: นไม่ได้ชี้นำแต่ว่ามันเป็นกฎหมายที่
0: จะแล้วก็จะพอบางมันเหมือนเป็นเล่นไม่ใช่แบบเล่นดัมมี่ถูกจับนะคะ
1: ก็
0: เกิดได้โดน
1: ไพ่ต่อแต้มและไพ่ต่างๆเล่นได้เล่นได้หมดไม่ใช่ว่าไม่ได้ห้ามว่าชนิดไหน
0: แต่ห้ามเป็นการพนัน
1: ก็คือเล่นได้นั่นแหละก็คือเขาพนันได้แหละ
0: จริงเหรอ
1: พนันได้แต่ส่วนชกมวยเนี่ยมวยปั้มก็เล่นได้เหมือนกันแต่ต้องเล่นตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเท่านั้น
0: จริงเหรอ
1: มีประเภทด้วยแข่งวัวอย่างนี้ก็มีเห็นไหมเนี่ย
0: จริงเหรออ
1: มีหมด
0: แต่ถ้าเป็นการพนันก็คงโดนจับหมดแหละ
1: ก็แล้วแต่ดุลพินิจ
0: เดี๋ยวไปสืบข้อมูลใหม่นะ
1: ก็ไปสืบมาแต่ว่าอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นการพนันก็คือหนึ่งจากไพ่เลยนะ
0: จริงเหรอ
1: ไพ่ต่างๆ
0: คุณตำรวจใครตำรวจมีที่ตำรวจท่านไหนฟัง
1: ลองดูสิ
0: การระบ้างช่วยแจ้งมาหน่อย
1: ผมว่าแต่ผมมาจำได้ว่าประมาณนี้เน
0: ี่
1: ย
0: เ
1: ห็นไหมคร่าวๆเห็นไหมข้อมูลเป๊ะอยู่
0: คือเราเป็นอาหารไงเราก็ไม่ได้รู้กฎหมู่กฎหมายอะไรมา
1: ไม่เราก็กลัวเหมือนกัน
0: เราก็เล่นไพ่นี่
1: เราไม่เราก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะเล่นหลังจากเที่ยงคืนไงเราก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหม
0: คุณวราพรบอกว่าร้านที่สวิตกินทุเรียนทอดดีเจสอนบอกว่าอร่อยมากค่ะ
1: สวิตนี่คือสวิตเซอร์แลนด
0: ์ไหนสวิตเซอร์แลนด์เหรอเดี๋ยวก่อน
1: ทุเรียนทอดกูอินเตอร์เลย
0: คุณวราพรเธอสั่งอะไรร้านสวิตคืออะไรเธอพูดได้ชัดค่ะ
1: สวิตไฟ
0: นะ
1: ขายสวิตไฟ
0: ขายสวิตไฟเหรออ
1: ืม
0: นะ เอาพี่ไปดูข่าวอีกข่าวหนึ่ง
1: ข่าวไหน
0: พี่โกรธมากเลย
1: นี่เราต้องอ่านข่าวเยอะนะ
0: ทำไม
1: เราต้องให้เกียรติดีเจนุ่นด้วย
0: พี่โกรธมากเลยดีเจนุ่นไม่ใช่ดีเจนุ่น ดีเจกาแฟ
1: เห็นไหมล่ะ
0: เป็นคลิปที
1: ่ไปโกรธใครเขาอีก
0: ดาบตำรวจท่านหนึ่งลำโนลาได้ดู
1: เห็นอยู่เห็นอยู่
0: คือนางลำตำรวจนางไม่ได้ คุณผู้ฟังตำรวจรำโนราได้แบบดีเจสอนนี่โกรธนะ
1: โกรธทำไมอ่ะ
0: ลำสวยมาก
1: ลำสวยเห็นแล้วเห็นแล้ว
0: แล้วไม่รู้ว่าชายแท้อย่างแท้จริงหรือเปล่า
1: ชายแท้อย่างแท้จริง
0: เอาจริง
1: ๆต้องไปดูก่อน
0: คุณผู้ฟัง
1: ไอ้คุณ
0: ตำรวจลำโนราอย่างชายแท
1: ้อะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บตึงปึ้งปั๊บตึงตึงเนี่ยต้องมีจังหวะนี้
0: จริงเหร
1: อ
0: เอาใหม่ดิ
1: ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บตึงตึงตึงตึงปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บตึงตึงมันจะเป็นประมาณนี้จังหวะ
0: จริงเหรอ
1: เวลามันจะมีเขาจะมีสั่นสั่นสายหน้าอย่างนี้ด้วยไหม
0: จริงเหรอ
1: เขาจะแบบ
0: น้องกาแฟเอาความจริง
1: แล้วก็จะเกลียวกาวนิ้วอย่างเงี้ย
0: คือพี่
1: อ
0: ะเคยเป็นลำโนรามาก่อน
1: ใช่เหรอ
0: จริงๆ
1: เราเป็นตัวไหนอ่ะมันจะมีหลายตัวนะ
0: นางตัวนาง
1: ตัวนางเลยนะจะมีอย่างคือตาพานบุญที่เราใส่หน้ากากสีแดงเคยเห็นไหม
0: เคยเห็น
1: ใส่หน้ากากสีแดงอ่ะ
0: แล้วก็มีหลายอย่างอ่ะแต่ไปดู
1: เรานี่เป็นตัวนางเลยนะ
0: ตัวนางเป็นตัวนาง
1: ตัวนางนี่สู้คุณตำรวจได้ไหม
0: ลูกน้องเอกชัยศรีวิชัยกะ
1: ครับเอกอะไรครับ
0: นี่เอกอะเอกอะไรก็ได
1: ้เอกไม่จะหมอเอกสายใหม่ดิ
0: อันนั้นไม่ต้องรอด
1: ไม่ต้องรอดนะ
0: ไปดูท่านตำรวจคนนี
1: ้
0: รำโนราเขาบอกว่าอ่อนช้อยมาก
1: ไปดูดิ
0: กางเกงนี่แทบแตก
1: กางเกงเลยเหรอลำคาชุดเลย
0: คือลำคาชุดเลยไปดูกัน
2: มีชุดเสียงชายหาสวยนี่ครับตำรวจรำโนรา
0: เอาเพื่อนคุณน่ะ
2: ดูการตั้งวงดูวานสิครับเด้งไม่ต้องเลยนะ

0: กาแฟ
1: สุดยอด
0: เอาคลิปนี้มาฝากนี่ต้องบอกว่าชื่นชมคุณตำรวจนะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่จะจับโคโจรผู้ร้ายอย่างเดียว
1: นี่อยู่สนอยู่สพไหนเสีย
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: แต่ว่าน่าจะอยู่ภาคใต้แน
0: ่
1: สงขลาหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อ
0: จริงเหรอคือต้องบอกว่าลำโนราครั้งเนี้ยเป็นการนำโนราที่เขาบอกว่าเป็นตำรวจวัฒนธรรม
1: ตำรวจวัฒนธรรมนะ
0: ใช่ง ดงามเน
1: า
0: ะ
1: งดงาม
0: จริงๆนะมีคุณอะไรนะคุณตากสินเขาบอกว่ายังไง
1: คุณตากสินบอกว่าเวลาที่อนุญาตเล่นไพ่ดีเจกาแฟบอกถูกต้องแล้วครับแต่ว่าต้องขออนุญาตจากอำเภอก่อนอ๋อถ้าไปเล่นเองก็ผิดกฎหมายถูกไหม
0: อ๋อใช่กันมันต้องนะต้องแจ้งในอำเภอ
1: ก็แจ้งด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่แจ้งในอำเภอในอำเภอไม่รับทราบก็คือขา
0: โดน
1: ขาขาดไม่ขาไม่ครบ
0: นะคือลำได้อย่างอ่อนช้อยงดงามมากเลยเนาะมันมีจังหวะตึงตึงนะ
1: ตัดตัดตัดตัดตัดตึงตึง
0: ตัดตัดตึงตึง
1: ตัดตัดตัดตัดตัดตัด
0: แบงเชื่อไหมว่าสมัยพี่เด็กๆนะแม่พี่อะตัดตัดตึงตึงตัดตัดตึงตึงตัด
1: อย่างนี้เลยเหรอ
0: เขาจะร้องกันอย่างนี้เลย
1: เหรอ
0: คือลำแบบ
1: อย่างนี้เลย
0: หัวเหอใส่หมดตัวเตอใส่หมดเนี่ยจนโตมาก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เป็นอย่างนี้สันนิบาต
0: สันนิบาตเข้าค่ะคือต้องบอกว่าวัฒนธรรมของภาคใต้เนี่ยงดงามมากเลยนะ
1: ครับ
0: เขาก็ต้องยอมรับว่าภาคใต้ก็เนาะโนราก็ต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งถ้าหากไปภาคอีสานก็ต้องไปโปงลงโปงลางใช่ไหมใช่ไหมน้องกาแฟ
1: โปงลางแล้วก็ไอ้นี่นางไห
0: ใช่ไหมถ้าหากว่าภาคเหนือ
1: ภาคเหนือก็จะเป็นลำพูไทยเลยนะประมาณนั้นลำพูไทย
0: พูไทยอยู่เหนือ
1: พูไทยอยู่เหนือพูไทยฟ้อนฟ้อนพูไทยไงฟ้อนไง
0: จริงเหรอ
1: พวกฟ้อนเนี่ยจะเป็นของภาคเหนือไง
0: ฟ้อนนู่นไทยอยู่ภาคอีสาน
1: อยู่ภาคเหนือฟ้อนนู่นฟ้อนนี่อะไรเงี้ยก็เป็นของ
0: แบบช้าๆเหรอ
1: ใช่
0: ต้นตา
1: ต้นอย่างฟ้อนอะไรเงี้ยก็จะเป็นของ
0: ต้นเยอะอย่างเงี้ยเหร
1: อ
0: ส่วนภาคอีกลางภาคกลางเราพวกลำกลอง
1: จะเป็นก็เป็นลำกลองยาวอะไรเงี้ยภาคกลางก็ลำกลองยาว
0: นะ
1: ฟ้อนเล็บเห็นไหมก็จะเป็นฟ้อนเอาฟ้อนภูไทยอีสานใช่ไหม
0: ฟ้อนภูไทยอ
1: ีสานเหรออ๋อฟ้อนเล็บนี่คือก็จะเป็นเหนือ
0: ไปออกจากดุริยางไปออกจากดุริยางไป
1: เอาเหรอจำผิดไง
0: นี่ขนาดอยู่ดุริยางแล้วเนี่ย
1: อายุริยางเขาไม่ค่อยฟ้อน
0: คือเต้นกันจำเหรอ
1: เขาเต้นอย่างเดียว
0: เอ้าคุณผู้ฟังครับ7:38ขอพักก่อนละกันรับสาย1สายขอ1สายหน้าใหม่นะครับสายหน้าใหม่นี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤหัสรับไปเส้นหมี่อบแห้งไว
1: ไวไว
0: แบรนด์ยอดขาย
1: อันดับ1
0: นี่แค่พูดแค่นี้พออ
1: ร่อยมากเมื่อวานกินแล้ว
0: เอาจริง
1: กินเมื่อวานเอาไปทำผัด
0: เมื่อวานเอาเส้นหมี่อบ
1: เอาเส้นหมี่ไปทำผัดซีอิ๊ว
0: เอาความจริงอย่าโกหก
1: ผัดซีอิ๊วหมูนุ่ม
0: อร่อยไหมอ
1: ร่อยมาก
0: จริงเหรอ
1: เส้นนุ่มนะว่าผมเนี่ยแช่ไว้ประมาณสัก3นาทีเพราะ3นาทีเนี่ยก็คือเราก็ตัดเส้นหน่อยแล้วเราก็พักทิ้งไว้เชื่อไหมว่าพักทิ้งตั้งแต่8โมงนะจนประมาณสักทุ่มสองทุ่มอ
0: ่
1: ะเส้นยังไม่แห้งเลย
0: อุ้ยน้องกาแฟ
1: เส้นมันยังแบบว่าแบบเหนียวนุ่มเลย
0: สุดยอดเลยอ่ะ
1: ดี
0: ไม่ธรรมดานะ
1: จริง
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์
1: แล้วเส้นเขามีแบบว่าลากรถได้ด้วยนะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่แบบว่าช่วงแบบว่ารถใครเสียเนี่ยใช
0: ้ว่าโฆษณาไม่เข้านะต้องบอกว่าเส้นหมี่อบแห้งไวๆนั่นคือไม่ธรรมดาอาเป๊ะเวอร์จริงๆ
1: เป๊ะเวอร์ใช่
0: คุณผู้ฟังขอ1สายหน้าไมค์วันนี้ได้เส้นหมี่อบแห้งไวๆไปคนที่โทรเข้ามาสงวนสิทธิ์สำหรับคนที
1: ่ยังไม่โทร
0: ยังไม่เคยโทรเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
1: ์02 475 7675ลืมแล้วนะ
0: ลืมหรือเปล่า
1: ก็ลืมแล้วนะ
0: เอาความจริงขอ1สายหน้าไมค์หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
1: ์02 475 7675ครับ
0: ถ้าหากพร้อมแล้วโทรมาเลย

0: ้มไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นแบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่มูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำมูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้น

0: เธอไม่ได
1: ้ขาดเธอไม่ได้ขาดใจกา
0: หัวใจคอยจ
1: ะละกา45นาทีกลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้านะครับช่วงที่2นี้ขอบคุณไปด้วยกับเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขาย
0: อันดับ1
1: สนใจหาซื้อได้นะครับจากร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะจ๊ะคือมีทุกที่อ่ะ
0: มีทุกที
1: ่
0: ม
1: ี
0: หมดในโซนวง7มีหมด
1: ใช่เอ้าสายหน้าไมค์ของเราโอ้โหน่ารักจริงๆเลยดูจากทรงแล้วน่าจะดูชินจังเยอะ
0: อืมไม่ใช่
1: อะไรหรือว่าคุณแม่ดูชินจังเยอะไอ้ทรงนี้เหรอ
0: เขาฮิตกัน
1: เอาไปต้อนรับหนุ่มน้อยคนนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะครับเข้ามาใน Facebook แล้วพิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือต้อนรับหนุ่มน่ารักคนนี้หน่อยสวัสดีจ้า
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: หนุ่มน้อยชื่ออะไรครับ
2: ตะวันค่ะ
1: น้องตะวันน้องตะวันอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: อาย
1: ุ5ขวบตอนนี้ตะวันอยู่ชั้นไหนแล้ว
2: ชั้น1
1: โอเคชั้น1อยู่ชั้น1อย่าไปอยู่ชั้นสูงไง
0: ไม่สูงมัน
1: เดี๋ยว
0: อันตราย
1: ตก
0: อันตรายอยู่ชั้น1
2: แต่ว่าห้องหนูย้ายไปอยู่ชั้น1
1: โอเค
0: โอเคย้าย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือย้ายอยู่ชั้น1ตอนแรกหนูอยู่ชั้นสูงใช่มั้ยครับ
2: โรงเร
0: ีย
2: นหน
0: ู
2: ถ
0: ึ
2: งแค่ช
0: ั้
2: น
0: 2อ๋อมีชั้น2มี2ชั้น
1: โอเคตอนแรกอ่ะอยู่ชั้น1ตอนนี้ลงมาอยู่ชั้น2แล้วนะโอเคอนาคตของน้องตะวันอยากเป็นอะไรครับอนาคตอยากเป็นอะไร
2: อยากเป
1: ็
2: นตำรวจ
1: โอเคนี่คือเรื่องจริงอย่างแท้จริง
0: แต่ว่ามาฟัง
1: ทหารเรือโอเคพูดแทบตายอยากเป็นตำรวจทำไมน้องตะวันอยากเป็นตำรวจครับ
2: จะได้จ
0: ับ
2: โจร
0: จะได
1: ้จับโจรตอนนี้หน้าสองคนเนี้ยใครเหมือนโจรที่สุดน้องตะวันดีเจกาแฟหรือดีเจสอนใครหน้าเหมือนโจรพูดความจริงเลยลูก
3: ใครลูกดีเจกาแฟหรือดีเจสอน
1: ดีเจกาแฟหรือดีเจสอนที่หน้าเหมือนโจรอ่ะ
2: ไม่มี
1: โอเคแล้วขอคำถามพี่หนุ่มคำถามดีเจสอนหรือว่าดีเจกาแฟคนไหนหล่อกว่ากันครับอาพูดมา
2: ใคร
0: เ
2: รา
0: สอง
2: คน
0: เราทั้งสองคนโอเค
1: ฉลาด
0: อยู่เป็นอยู่เป็น
1: คุณแม่ไหนขอดูชมหน้าคุณแม่หน่อยสิ
4: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหเธออันนี้เป็นคุณแม่น้องตะวันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ชื่ออะไรคะคุณแม
2: ่แม่เมย์ค
1: ่ะแม่เมย์เหรอ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณเมย์ลูกฟังรู้เรื่องใช่ไหม
4: อะไรนะคะ
1: คุณเมย์ฟังมานานหรือยัง
4: ฟังตั้งแต่เริ่มส่งน้องเข้าอนุบาล1ปีที่3ค่ะ
1: เหรอโอ้แล้วเขาฟังรู้เรื่องไหมคุณแม่เขาชอบฟังหรือว่าเขาโอเคไหม
4: ฟังรู้เรื่องให้โทรทุกวันค่ะโทรทุกวันเพิ่งจะติดค่ะ
1: เหรอ
4: โทรเพลงวันนี้ตั้งแต่เขาขึ้นอนุบาล2เขาเริ่มแบบรู้จักการโทรเขาให้โทรทุกวันเลย
1: เหรอโอ้แม่เมย์แต่ขอดูแม่เมย์ขอดูหน้านิดนึงขอดูชมหน้าคุณแม่หน่อยเธอไหมทำไมเธอหน้าตางดงามอย่างนี้อ่ะเธอเลิศมากเลยนะ
2: โอ้ค่ะดีเจสองดีเจสองก็แม่
4: ในหน้าดังเจ้าเลยค่ะคุณแม่ท้องแล้วห
1: ิวอ๋อคุณแม่ท้องอีกคนนึงอีกแล้วเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: กี่เดือนครับคุณแม่
4: เกือบ7เดือนแล้วค
1: ่
4: ะ
1: โอ้โหใกล้จะระเบิดอีกแล้วคุณแม่ปลอดภัยนะทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะ
4: ขอบคุณมาก
1: โอ้น่ารักมากๆเลยไหนขอดูคนแม่ข้างหน่อย
0: เอาอีกแล้วอย่าออกอาการเราเนี่ย
1: คือชื่ออะไรครับ
3: ชื่อเอครับ
0: ไม่ต้อง
1: ชื่ออะไรนะครับ
3: ชื่อเอครับ
1: คุณเอคุณเอฟังรายการแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
3: สนุกครับมีสาระบ้างก็ปนๆกันไปครับ
2: ใช่รายการ
1: คุณเอขยันเนาะมีลูกคนที่2อีกแล้วนะแต่ก็ไม่ลืมความรักของเรานะโอเคไหม
3: ไม่ลืมแน่นอน
1: โอเคเอ้ดูแลเขาดีๆนะ

0: คยดูแลเรานะ
1: ได้ครับได
0: ้โอเคคุณแม่นิดนึงคุณแม่ทำไมถึงชอบฟังรายการนี้อ่ะคุณแม
2: ่สนุกดีแล้วก็ไม่ซีเรียสเวลารถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วแบบเออดี
0: นะแล้วหนุ่มน้อยน้องตะวันทำไมถึงชอบฟังรายการนี้ครับน้องตะวันทำไมถึงชอบครับ
3: สน
4: ุ
3: ก
4: 100%
3: คร
4: ับ สนุก 100% ไม่มีข่าวนะ
0: มีแต่สนุกอย่างเดียวนะเอ้าวันนี้รับของรางวัลจากเราไปก็คือจากเส้นหมี่อบแห้งไว
4: ๆ
0: แต่ต้องบอกสโลแกนให้ได
4: ้
0: น้องตะวันต้องบอกสโลแกนให้ได้นะนะครับเพียงพูดแค่ว่าเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งแค่นี้ก็สามารถลุ้นรางวัลได้เลยคุณแม่พร้อมนะคุณแม่
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ่ะ3 2 1มา
3: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
2: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: เก่งมากเดี๋ยวคุณแม่เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งกลับมาใน SMS นะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานเส้นหมี่อบแห้งไวๆก็จะส่งของไปให้คุณแม่ถึงบ้านเลยนะจ๊ะโอเคไหม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: โอเคขอบคุณทุกคนนะครับลานะบ๊ายบายน่ารักมากๆเลยคุณพ่อด้วยบ๊ายบาย

0: ไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: น่ารักเน
2: า
1: ะ
2: น่ารักนะมีเดี๋ยวนี้เราจะเจอแบบว่าครอบคร
1: ั
2: ว
1: ไม่พ่อนะพ่อ
2: เดี๋ยวแล้วอย่าระบุคน
1: ทำไมอ่ะ
2: น่ารักทุกคนน่ารักทั้งครอบคร
1: ั
2: ว
1: คุณแม่ก็น่ารักด้วยคุณแม่ดูแลสุขภาพนะคือนาง
2: เจ็ดเดือนแล้วเนาะ
1: เจ็ดเดือนแล้วนะ
2: เจ็ดเดือนแล้ว
1: คือช่วงเจ็ดเดือน
2: ลืมถามว่าผู้หญิงผู้ชาย
1: แต่ดูจากทรงแล้วนะ
2: เป็นไงดูอ่ะดูจากงู
1: ดูจากทรงแล้ว
2: เป็นไง
1: พี่ว่าน่าจะเป็นผู้ชายอ่ะ
2: เหรอ
1: เพราะว่าตัวนางน่าจะบวมๆนิดนึง
2: จริงเหรอ
1: เขาคนโบราณน่ะเขาบอกว่าถ้าหากว่าผิวพันธุ์เต่งตึง
2: เต่งตึงเหรอ
1: จะเป็นผู้ชาย
2: แล้วถ้าผิว
1: มันจะตัวใหญ
2: ่อ๋อตัวใหญ
1: ่แล้วถ้าเป็นแบบน้ำหนักไม่ค่อยขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: บอก
1: น้อยอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็จะเป็นผู้หญิง
1: ผู้หญิง
2: เหรอ
1: ใช่
2: เดี๋ยวลองมาลุ้นนะ
1: เหรอเหมือนตอนที่แม่พี่บอกอะตอนที่เกิดพี่มาเนาะเกิดดีเจสอนมาแม่บอกว่า3เดือนแรกอะตัวใหญ่พอประมาณเข้า4เดือนถึง8เดือนอะเหลือตัวนิดเดียวแม่ก็เลยบอกอย่างนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะ
2: อ
1: ย่างเงี้ยแม่บอกเกิดมาอ๋อเป็นผู้หญิง
2: ผู้หญิงนะโอเค
1: น้องกาแฟทำหน้าให้มันเชื่อหน่อยดิฮะ
2: เราก็เชื่ออยู่แล้วไง
1: ก็ตอนนี้เป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงไง
2: ผู้หญิง
1: เออ
2: นะเดี๋ยวไปอำเภอแป๊บนึงไปเขตแป๊บนึง
1: ไปทำอะไร
2: ไปคัดรายชื
1: ่
2: อ
1: ไปดู
2: คัดสำเนา
1: ก็เกิดมาผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมเอ้าแสดงความดีด้วยนะครับกับครอบครัวนี้น่ารักมากๆนะทั้งครอบครัวนะครับน่ารักจริงๆนะครับก็ขอให้น้องนะครับที่อยู่ในท้องเนาะเดือนที่7ในขอให้แข็งแรงแข็งแรงทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยแล้วกันนะครับก็ฟังรายการเราไปแล้วมีความสุขนะ คุณแม่ห้ามเครียดเขาบอกว่าช่วงท้องนี่ห้ามเครียดนะ
2: ห้ามเครียดใช่ไหม
1: เครียดไม่ได
2: ้อยากหิวนี่ต้องได้กินไหม
1: ฮะ
2: ถ้าหิวแบบ
1: หิวต้องได้กิน
2: อยากกินอยากกินนู่นกินนี่ต้องได้กินนะ
1: ใช่ต้องได้กินนะรู้ฟังเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยบางคนบอกทำไมรายการเราเจอแต่เรื่องทุก
2: ๆ
1: นะเอ้ยรายการเรามีแต่ความสุขเนี่ยเรื่องทุกข์จะไม่มี
2: ไม่มี
1: ครับยิ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่นะยิ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่แบบตั้งคงตั้งครรภ์นะอย่าไปฟังเรื่องเครียดเด็ดขาด
2: ต้องฟังแต่เรื่องสนุก
1: มีแต่เรื่องสนุกนะเหมือนกับเรื่องเนี้ยอาจจะแอบเครียดนิด
2: ๆแต่ว่า
1: จะบอกว่าเอาความจริงแล้วคือเรื่องจริงนะ
2: มันคือเรื่องจริงเหรอ
1: ท่านนายกบอกว่าม
2: ันมีเพลงนึงอะของน้องยุ้ยไง
1: เรื่องไง
2: ปืนเถื่อนอะ
1: ใครมีกล้องเถื่อน
2: ปืนเถื่อน
1: เอานิดนึงอ่ะใครมีปืนเถื่อน
2: มาขายฉันได้ไหมคะพูดจริงนะจ๊ะจะซื้อไปยิงอกคนเป็นไง
1: คนลุกมาก
2: เจอหน้าที่ไหนเนี่ยผู้ชายร้อยเรร้อยคนยังไงจะยิงให้ปนจะแจกเสียคนละปังปังอย่างนี้ใครจะไปตาย
1: คือในยุคสมัยนี้เนี่ยปืนเยอะปืนแยะกันหมดเลย
2: เขาซื้อกันแบบว่าง่ายๆเนาะ
1: จริงคุณรู้ฟังฮะล่าสุดท่านนายกบอกว่าปืนต่อไปมันจะต้องไม่ใช่แบบนี
2: ้ต้องแบบไหนแบบไหนแบบไหน
1: อนุโยงอนุญาตจะไม่อนุโยงอนุญาตแล้ว
2: ทำไมอ่ะ
1: ก็มันไปยิงกันมั่วกันซั่วกันหมดเลยเห็นมีแต่ข่าวยิงกันงั้นเลย
2: ข่าวยิงปืนเนี่ย
1: นะคุณรู้ฟังแล้วถ้าหากว่าโจรเข้าบ้านล่ะทำยังไง
2: ลองดูสิเข้าบ้านต้องทำยังไง
1: ฮะ
2: ถ้าสมมุตินะผมมุติว่าดีเจสอนเนี่ยเป็นเจ้าบ้าน
1: เป็นเจ้าบ้านน้องไปกาแฟน้องกาแฟเป็นโจรมานะ
2: เป็นโจรปุ๊บถือปืนมาละปืนหาปืนก่อน
1: ปืนมาหยุดนะ
2: หยุด
1: นะหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ทำจะไม่ดีโอเคมะโอเคไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้ได
2: ้ไม่ได้
1: เชื่อว่าโจรจะเต้นตาม
2: จริงเหรอ
1: จริงจริง
2: ต้องเต้นต้อง
1: เชื่อพี่
2: ต้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: ไม่ใช่ว่าเอาปืนมายิงโจรไม่ได
2: ้ปุ๊บปุ๊บ
1: จะบอกว่าหยุดนะเบอร์เป็นสวมบทเป็นลิเก
2: กำลังจะยิงปุ๊บ
1: หยุดนะเจ้าโจรใจซ้ำเต่งเต่ง
2: โจร
1: แล้วก็บอกโจรว่าทำนองด้วยเต่งเต่งที
2: ่โอเคเต็งเต็งเต็ง
1: ได้
2: โจรจะไม่กล้ายิง
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะมันจะไม่กล้ายิงเพราะอะไรร
1: ู้
2: ไหม
1: ไม่กล้ายิงแน่นอน
2: ไม่กล้ายิงเลยแต่มันว่ามันตอนแรกมันกะว่าจะไม่ยิงแล้วล่ะพอมันร้องปุ๊บมันยิงเลย
1: คุณรู้ฟังคุณโอเอบอกว่า
2: ไม่อ่านข่าวบ้างเหรอคะ อ่าน
1: เจออ่
2: านเนี่ยดูข่าว
1: เนี่ยข่าวแล้วอ้าวนี่น้องต้องดูจะกลับเข้าโรงเรียนกันแล้วนะเขาบอกว่ามีการเปิดโทษซื้อขายปืนเถื่อน ไปดูผู้ซื้อกันหน่อยผู้ซื้อเนี่ยมีความผิดนะน้องกาแฟผิดฐานอะไร
2: ฐานเนี่ยซื้อมีใช้สั่งหรือนำเข้าเนี่ยอาวุธนะครับหรือเครื่องกระสุนปืนโทษคุก 1-10 ปีปรับเนี่ย 2,000 ถึง 20,000 บาท
1: อันนี้สำหรับคนที่ซื้อปืนเถื่อนนะ
2: คนที่ซื้อนะส่วนคนที่ขายก็มีเหมือนกัน
1: คนที่ขายก็มีโทษ
2: มีโทษมีโทษเนี่ยก็คือผิดมีหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนสำหรับการค้าโทษคุก 2-20 ปีนะครับปรับ 4,000 ถึง 40,000 บาทคนขายเนี่ยจะโดนหนักกว่าผู้ซื้อ
1: คนขายใช่มั้ย
2: ผู้ซื้อเนี่ยจะโดนตั้งแต่1ปีถึง10ปีใช่มั้ยปรับเนี่ย 20,000 ถึง2,000 ถึง 20,000 บาทแต่คนขายเนี่ยจะโดนคุก2ถึง20ปีปรับ 4,000 ถึง 40,000
1: คือเอากันแบบจริงๆเลยนะปืนแพงนะราคาปืนแพงนะจ๊ะ
2: แต่จริงๆเนี่ยปืนที่ถูกกฎหมายเนี่ยแพงมาก
1: ใช่มั้ย
2: อย่างต่ำเนี่ยนะ ผมว่า 3-40,000 เนี่ยไม
1: ่ต้องมีนะ
2: มีแน่นอน
1: แต่ในยุคเนี้ยนะพอมันมีง่ายมากขึ้นน่ะมันก็ออกมาใช้อะไร
2: ที่เห็นไหมล่ะ
1: ที
2: ่เห็นไหมที่ว่าตำรวจบุกไปจับ
1: ทำไม
2: ผมเห็นเคยเห็นอยู่ข่าวหนึ่งตำรวจบุกไปจับเลยนะก็คือกำลังจะส่งพัสดุเลยผลิตปืนเถื่อนขายเอง
1: จริงเหรอ
2: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี
1: ้เฮ้ย
2: นะฮะ
1: หนักขนาดนั้นเลย
2: สารวัตรสารวัตรตอนนั้นสารวัตรแจ๊ไปเข้าไปจับกลุ่มที่กำลังส่งเลยกำลังส่งให้ขนส่งทีนี้ขนส่งก็ไม่รู้ไงก็บอกเราก็จะไปเช็คได้ยังไงใช่ไห
1: ม
2: ขนส่งถามว่าข้างในเป็นอะไรครับก็พี่ดีจอดบอกอ๋อเป็นทุเรียนทอด
1: ขนส่งเขาไม่แกะอยู่แล้ว
2: เขาไม่แกะดูก็ อาจจะเป็นบอกเครื่องเขาเรียกนะเป็นเครื่องมือการเครื่องมือช่างอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณสุภวรรณบอกว่าถ้าโจรเจอดีเจสอนคงเครียดนะส่วนกระลำส่วนกระลำส่วนกระร้องบอกว่าเธอจะมาขโมยอะไรเธอมาลำลิเกก่อนแล้วเธอจะอักกะไปเอาไปเลยหรือจะเอาตัวฉันก็ได้ฉันยอมพลีกาย
2: ยอมพลีกาย
1: ยอมพลีกายให้โจรเลยนะจ๊ะ
2: เอ้
1: าเวลาหมดเวลาขอขอบพระคุณท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมน้องกาแฟมาหรือแบบเนี้ย
2: มาน
1: ะจ๊ะเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือความสุขแล้วก็รอยยิ้มวันนี้ร้องเพลงน้อยเนาะ
2: น้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็ม
1: พรุ่งนี้เตรียมเพลงนะ
2: สัก15เพลง
1: ก็เพลงนั่นแหละไม่รักก็ยาบูลี่กันเลยเธออี
2: กแล้วเหรอ
1: ให้มันเพิ่มสัก 5-6 วิวหน่อย
2: สัก2วิว
1: โอเคเอาวันนี้ผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
2: ครับผมดีเจกาแฟครับจ่าโทดานุนันชนอยู่ครับ
1: เราสองคนลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจใต้ทะเลเกาะโลซินฟื้นชีวิตแนวปะการังสู่การอนุรักษ์ทะเลปัตตานีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีเปิดเผยว่าระหว่างวันที่8ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่9โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจัดกิจกรรมดำน้ำทำความสะอาดและสำรวจระบบนิเวศพื้นที่เกาะโลซินตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีภายใต้โครงการ Implementing the Strategic Action Program for the South China Sea and Gulf of Thailand เพื่อร่วมกันดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมเก็บข้อมูลสำคัญสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในอนาคตสำหรับเกาะโลซินเกาะขนาดเล็กกลางอ่าวไทยอาจดูเหมือนเป็นเพียงจุดเล็กๆบนแผนที่แต่สำหรับระบบนิเวศทางทะเลแล้วพื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างต่อเนื่องภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเก็บขยะใต้ทะเลหากแต่เป็นการลงไปสำรวจสุขภาพของทะเลอย่างเป็นระบบภารกิจใต้ทะเลครั้งนี้จึงมุ่งทั้งเก็บกู้และเก็บข้อมูลควบคู่กันโดยมีการสำรวจสถานภาพปะการังปลาในแนวปะการังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวอ่อนปะการังโรคในปะการังคุณภาพน้ำรวมถึงขยะในแนวปะการังโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาใช้เป็นฐานในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการซ่อมแซมทุ่นผูกเรือบริเวณเกาะโลซินจำนวน2จุดเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการทอดสมอเรือในพื้นที่แนวปะการังพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำพุทธศักราช2568เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและผู้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทางทะเลให้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศผลจากการทำงานสามารถเก็บกู้เครื่องมือประมงที่ตกค้างในทะเลประกอบด้วยเชือกเศษอวนถุงกระสอบรวมทั้งหมด175กิโลกรัมโดยมีการคัดแยกตามระบบ ICC และนำไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสมต่อไปโดยทุกชิ้นส่วนของอวนและเชือกที่ถูกนำขึ้นมาจากใต้ทะเลจึงไม่ใช่หมายถึงเพียงขยะอีกหนึ่งชิ้นแต่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการลดแรงกดดันที่มีต่อระบบนิเวศและเปิดโอกาสให้แนวปะการังได้กลับมาทำหน้าที่เป็นบ้านของสัตว์ทะเลอีกครั้งภารกิจที่เกาะโลซินครั้งนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของการอนุรักษ์ทะเลที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งการฟื้นฟูการสำรวจการวิจัยและการสร้างความตระหนักรู้เพราะการรักษาทะเลให้คงความสมบูรณ์ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและเมื่อเสียงเครื่องยนต์เรือค่อยๆห่างออกจากเกาะโลซินสิ่งที่ยังคงอยู่ใต้ผืนน้ำคือแนวปะการังและสิ่งมีชีวิตนานาชนิดซึ่งกำลังรอการดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทะเลปัตตานียังคงเป็นแหล่งชีวิตที่สมบูรณ์และส่งต่อคุณค่าทางทรัพยากรทางทะเลให้คนรุ่นต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
9: ปลัดไก่คะจะถามอะไรหน่อยสิ
10: ว่ามาเลยครับ
9: ทำไมกรุงเทพมหานครถึงต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะจ๊ะ
10: อ๋อกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะครับเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆมีข้อบัญญัติเฉพาะเป็นของตนเองโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาเป็นผู้บริหารครับซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ4ปีและก็มีสภากรุงเทพมหานครและสภาเมืองพัทยาทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ4ปีครับ
9: แล้วกรุงเทพกับพัทยายังกำกับดูแลโดยกระทรวงมหาดไทยไหมคะ
10: แน่นอนครับกรุงเทพมหานครจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการส่วนเมืองพัทยานั้นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ควบคุมดูแลครับ
9: อ๋อแบบนี้นี่เอง
8: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนนะคะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้วันพระนะคะแรม15ค่ำเดือน8 2หรือว่าเดือน8หลังนะคะปีมะเมียค่ะมาพร้อมกับสภาพอากาศที่ฝนตกเมื่อวานนะคะตอนบ่ายต่อค่ำนะคะสำหรับแถบบางนาแล้วก็แถบนี้เนาะแล้วก็พื้นที่ไหนจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะคะเราจะมาติดตามสภาพอากาศนะคะจากผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะผอ.ชัยชาญสิทธิวรนันท์นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ให้พี่ตัวละกันนะคะ
1: ได้ครับสวัสดีครับน้องเล่แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับ
0: ดิฉันกัญญาดาลิขิตนะคะนะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับช่วงเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราน้องอาร์มภูรินัทประดับคำมินค่ะกับการไลฟ์สดทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็ Facebook Live ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ร่วมกันจัดรายการนะคะฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะกดรับกดไลค์ให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะในห้องส่งคุณปณภาเอี่ยมสกุลค่ะกลับมาเลขโทรศัพท์02เอ้ยวันนี้ของวันรับสายแล้วกันเพราะว่าจะ40แล้วหรือว่าขอสักสองสายดีเอาสักสองสายก็ได้ค่ะ023839003แล้วก็023839004นะคะเวลายังไม่ถึง40เรายังอนุโลมให้ได้ค่ะเอาละค่ะพี่ตัวเมื่อวานฝนตกนะคะวันนี้ตัวแปรบ้านเราเกิดอะไรขึ้นไหมคะตัวมีตัวการสำคัญทำให้เราจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี
1: ้ครับตัวแปรมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนะครับผมก็ยังคงเป็นลักษณะของร่องที่ยังคงพาดผ่านอยู่ทางด้านภาคเหนือตอนบนเลยนะฮะที่ออก
0: ทางขึ้นไปสูงกว่าเมื่อวานไหมคะ
1: สูงกว่าเมื่อวานเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังแปลกแปลกมาอยู่นะฮะ
0: ยังไม่นิ่งเลย
1: ยังไม่ได้นิ่งเห็นไหมว่าไอ้ที่มันแกว่งขึ้นนะเพราะว่าตัวพายุที่อ่อนลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไปแล้วที่อยู่ตรงประเทศจีนนะฮะซึ่งตัวเนี้ยก็อ่อนลงปุ๊บความกดอากาศ
0: ตัวดันฟินหลาที่ว่าหย่อมตัวนี้สลายจากตัวดันฟินไหมคะ
1: ใช่ๆนะฮะตัวนี้เขาก็อ่อนแรงลงด้วยทำให้ไม่สามารถที่จะดึงความกดอากาศสูงที่จะลงมา
0: อ๋อให้มันขยับลงมาได้
1: ใช่ใช่ก็เลยร่องก็เลยมีการแกว่งขึ้นไป
0: ความกดอากาศสูงเขาก็ถอยไปร่องตัวนี้ก็ขยับขึ้นตามความกดอากาศสูงที่ถอยกำลังอ่อนไป
1: ไม่มีตัวไหนที่จะกดเขาลงมานะฮะก็เลยทำให้ทางด้านภาคเหนือเองเนี่ยยังคงมีการกระจายฝนดีอยู่น
0: ะ
1: แล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือไอ้ร่องตัวนี้ยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่นะได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำพวกนี้แหละนะฮะดังนั้นภาคเหนือกับอีสานเองเนี่ยก็เลยยังคงมีลักษณะของการกระจายฝนดีแล้วก็มีฝนตกหนักก็จะอยู่ตามขอบ
0: ค่ะ
1: นะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายพะเยาน่านออกมาทางบึงกาฬนครพนมอะไรพวกนี้นะครับที่
0: ขอบเหนือขอบอีสาน
1: ใช่ใช่มีฝนตกหนักได้เป็นบางพื้นที
0: ่
1: ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมยังเป็นฤดูของเขาอยู่นะครับยังคงพัดปกคลุมอยู่แล้วก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นได้รับลมมรสุมไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเองก็ดีหรือภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะหรือว่าด้านตะวันตกของภาคกลางก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บ้างนะครับผมนะแต่ฝนไอ้ลมตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันจะอัดขึ้นไปข้างบนมากกว่าถ้าทางอันดามันเนี่ยมันจะเป็นทางละนองที่เหนือขึ้นไปนะครับเพราะงั้นฝนก็ได้มาทางติดอยู่ทางเทือกเขาตะนาวสีมากกว่านะฮะก็ฝนส่วนใหญ่จะเอียงมาทางเมียนมาก่อนที่จะเข้าสู่บ้านเราเพราะบ้านเรามันเหมือนอยู่หลังเขาเนาะเพราะเรามีเทือกเขาตะนาวสีเป็นกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นฝนเล็กน้อยไม่ได้ฝนหนักอะไรมากนะครับ
0: ก็ถ้าฝนหนักคงจะไม่ได้มากมายอะไรสำหรับ
1: ไม่ได้มากในช่วงนี้ยังไม่ได้มากถือว่า
0: แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สำหรับฝนหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะเหนือบนขอบๆแล้วก็อีสานบนขอบๆแล้วก็ภาคตะวันออก
1: ครับผม
0: ภาคตะวันออกนี่เน้นจันทราเหมือนเดิมไหม
1: เน้นจันทราเหมือนเดิมครับ
0: จังหวัดเดิมๆนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะคะสำหรับภาคตะวันออกนะคะและตัวแปรอื่นตัวพายุมีเกิดขึ้นไหมคะสำหรับในทะเลตอนนี
1: ้พายุเนี่ยตอนนี้มันก็มีอยู่ทางด้านตะวันออกเนาะทางด้านตะวันออกของทางด้านฟิลิปปินส์ออกไปนะครับแต่อยู่ค่อนข้างสูงนะฮะก็คือพายุนางกานะครับนางกานะฮะตัวนี้เขาก็ไม่ได้เข้ามาในบ้านเราเขาเป็นพายุโซนร้อนแต่ก็เคลื่อนออกไปทางแปซิฟิกด้านตะวันออกของญี่ปุ่น
0: นี่แทบไม่ได้มีผลอะไรกับบ้านเราเลย
1: ไม่ได้มีผลเลยครับ
0: หันหลังให้บ้านเราได้ซ้ำ
1: ใช่ใช่ตัวนี้ไกลเกินนะครับนะคงต้องดูไปสักย่านหนึ่งว่าเพราะตอนนี้เห็นว่ามันก็มีระดมเกิดขึ้นอยู
0: ่ระดมพลกำลังก็คือตอนนี้หน้าของเขาเลยใช่ไหม
1: เป็นช่วงฤดูกาลของเขาก็คือสิงหากันยาเนี่ยก็คือเป็นโดยเฉพาะกันยาเขาจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดว่าเขาเกิดอยู่ด้านตะวันออกประเทศฟิลิปปินส์อยู่ใกล้มาหน่อยเนาะก็มีโอกาสที่จะมาลงสู่ทะเลจีนใต้ได้ แต่ตอนนี้มันเกิดอยู่ไกลไงเกิดอยู่ไกลแล้วเขาก็เคลื่อนขึ้นไปข้างบน
0: ก็ต้องฝากบอกคุณไม่สุขคุณผู้ชมคุณได้ฟังว่าตอนนี้เรื่องของพายุที่เกิดขึ้นในทะเลไม่ได้มีผลอะไรกับบ้านเราเลยไม่ต้องตกอกตกใจไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะสมมติว่าเกิดตัวหย่อมขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเป็นดีเพรสชันหรือว่าเป็นพายุขึ้นมาแล้วพอเขาข้ามฟิลิปปินส์มาได้นี่แหละน่าจะเริ่มมีผลกระทบกับบ้านเราแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีโอกาสเลยมั้งคะ
1: ยังไม่มีเลยครับผมในช่วง7วันนี้ก็ยังไม่มีครับผม
0: ตอนนี้คือแนวร่องมรสุมที่มีผลกระทบกับบ้านเราแล้วก็ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนี่คือในภาพรวมนะคะทีนี้เราจะลงลึกรายภาคกันนะคะพี่ตูนว่าเป็นยังไงบ้างในแต่ละภาคสำหรับวันนี้แล้วก็ฝนสะสมเมื่อวานด้วยค่ะ
1: ครับนี่ก็ในช่วงนี้นะฮะภาคเหนือเองก็จะมีฝนอยู่ประมาณ160ของพื้นที่นะครับ
0: การกระจายยังดีอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ก็อาจจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากนะครับผมเป็นฝนตกหนักธรรมดานะมันไม่ได้ถึงขนาดมากไม่ถึงขั้นรุนแรงนะครับมีแต่ว่าการสะสมของน้ำฝนที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเอง
0: เสียงเบาไปเดี๋ยวแป๊บนึง
1: เสียงเบาแล้ว
0: เสียงดิฉันโดยเสียงวิทยากร
1: แต่เสียงผมนี่แหละ
0: ขยับไมค์ขึ้นนิดนึงค่ะพี่ตุ้มโอเคอุ๊ยแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเบาหรือเปล่าเดี๋ยวบอกด้วยนะคะไม่น่าใช่ตรงนี้น่าจะเป็นเสียงออกอากาศเฟสโอเคค่ะต่อค่ะพี่ตูนภาคเหนือค่ะ
1: ครับก
0: ็การกระจาย60แล้วฝนสะสมเมื่อวานที่ไหน
1: ฝนสะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที
0: ่
1: ซึ่งเห็นได้ว่าฝนเนี่ยมันเบาลงไปหมดแล้วเพียงแต่ว่าที่มันยังมีผลก็ต้องเรื่องของน้ำอาจจะมีน้ำหลากลงมา
0: ตกค้างอยู่
1: ใช่ตกค้างน้ำที่มันยังค้างอย
0: ู
1: ่น้ำต้นน้ำมันยังเยอะอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าน้ำจากมีน้ำจากที่อื่นที่ไหลมาอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันตกลงมามันเหมือนไปเติมอีกนิดนึงก็หลากลงมาได้หมด
0: ก็คาดการณ์ว่าฝนมันจะเพิ่มอีกเมื่อไหร่คะพี่ตูนสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ
1: โอ้คงหลังจากวันที่20ไปแล้วมั้งครับผม
0: เนี่ยโอ้หลายวันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่อีกหลายวันเพราะในช่วงนี้ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะฮะมันอาจจะมีวุบวับมาบ้างแค่นั้นเองนะฮะ
0: โฉบไปโฉบมาเฉียวไปเฉียวมาบ้างนะฮะก็ต้องรออาจจะประมาณ20เป็นต้นไปอาจจะทำให้ฝนในพื้นที่ภาคเหนือยังคงเรียกว่าจะหนักเพิ่มมากกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็จะทรงๆแบบเนี้ย 60% ก็จริงแต่ว่ามีแค่ฝนหนักบางแห่งเท่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางมากกว่า
1: เล็กน้อยปานกลางมากกว่า
0: แล้วก็จะเน้นขอบของภาคเหนือด้วยนะฮะแล้วลึกลงมาจากเหนือบนของ

0: ที่อำเภอพานเชียงรายยังเกิน200มิลอยู่เลยนะนั่นคือฝนสะสมก่อนหน้านี
1: ้
0: จากเพื่อนบ้านเราด้วยไหมคะ
1: ใช่ใช่ประมาณไม่ก็ไอ้นี่เป็นฝนของสสนนะฮะที่เขาไปตั้งอยู่ที่อำเภอพานตรงนี้นะฮะที่วัดได้แต่ก็ต้องเขาก็ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนว่ามันตกจริงหรือเปล่านะฮะตกจริงหรือเปล่าฝนตกขนาดนี้แต่มันระบายไม่ทันนะ
0: อ่าจริง
1: ก็เหมือนกับที่เกิดที
0: ่ก้อนใหญ่ๆอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ที่นครพนมตกตอนร้อนก็มันก็ท่วมเลย
0: จักจักๆสู้แบบใหญ่ๆเลยแล้วต่อเนื่องด้วย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: อย่างเงี้ยแบบนี้มันฝนตกต่อเนื่องนะฮะอันนี้มันต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใส่เลยเขาต้องตรวจสอบถึงแม้ว่าจะวัดจริงก็ตามนะฮะเขาก็ต้องตรวจสอบข้อมูลของเขาด้วยว่ามันตกขนาดนี้จริงไหมนะครับนะแต่อันนี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาก่อนนะครับฝนมากฝนน้อยแต่มันก็ต้องไปดูจากเรดาร์ตรวจอากาศเหมือนกันนะครับว่าเรดาร์ที่ตรวจพบอ่ะมันมีจริงหรือเปล่า
0: ก็ต้องใช้ข้อมูลข้อมูลตรงอื่นส่วนอื่นต่างๆเนี่ยมาประกอบด้วย
1: ใช่ใช่
0: แล้วอย่างของเราล่ะคะพี่ตูน
1: ของเราฝนไม่ได้เยอะฝนไม่ได้เยอะของเราฝนอยู่แค่เล็กน้อยปานกลางแค่นั้นเองมั้งครับนะฮะ
0: แต่อย่างที่
1: ไม่ถึงขั้นรุนแรงด้วย
0: อื่นมีอีกไหมแม่สวยเอง 62.6 นะคะส่วนภาคกลางซึ่งตะวันตกที่กาญจนบุรี 60.5 มิล นะคะแล้วก็ที่สถานีหนองลูสังขบุรีเหมือนกัน 56.6 มิลสำหรับพื้นที่ภาคกลางนะมีขอดูเป็นปริมาณฝนสะสมของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแต่ว่าพื้นที่ภาคเหนือนี่โดดเลยนะคะแล้วก็อีกที่นึงที่บอกไปนั่นแหละว่าภาคใต้เองก็มีเหมือนกันแต่ว่าเน้นใต้ตกเนาะรัง103นะคะนี่คือฝนที่เกิดขึ้นของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะคะที่ว่าเกินร้อยนะคะมาหรือยังคะข้อมูลน่าจะยังขอเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนละกันเดี๋ยวค่อยดูเอามาละมาละนะคะฝนสะสมของสถานีเรา
1: สถานีเราก็1.6 อย่างเงี้ยเล็กน้อย
0: สถานีจะเกิดกระสุนจุดสองต่างกันมาก
1: ต่างกันใช่ไหมถึงบอกต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนว่านี่ขึ้นไปตั้งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ
0: โดดมากเลยอ่ะ
1: สถานีของเราเนี่ยบางทีมันไปอยู่แค่ในตัวเมืองนะฮะอยู่แค่ในตัวเมืองนั้นมันต่างอำเภอออกไปนะครับมันต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลอีกทีนึงนะ
0: แต่สถานีของเรานี่วัดได้น้อยมากเลยนะคะแต่ว่าของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินี่สสน.ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะนี่คือพื้นที่ภาคเหนือนะคะการกระจายวันนี้ยังคง 60% นะคะ
1: อย่างฝนอำเภอของเราก็จะมีที่บ้านดูเน
0: า
1: ะบ้านดูเ
0: นี่ยตั
1: วเมืองเหมือนกัน
0: 48.4
1: นะฮะ
0: ก็แค่นั้นเอง 12.6
1: มันไม่ได้เยอะ
0: ในห้องสองก็ 17.8
1: ซึ่งสำหรับบางทีมันดูแล้วโอเวอร์นะฮะต้องตรวจสอบข้อมูลนะครับผม
0: ผม
1: ก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ถูกแต่ว่าต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนว่
0: าเกิดจากตัวแปรไหนทำไมถึงได้หนักขนาดนี้ใช่ไหม
1: ครับมันต้องดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนั่นเอง
0: ค่ะนั่นคือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะทีนี้เราลงไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพี่ตูนะคะแต่ว่าขอเป็นรับสายก่อนละกันนะคะพื้นที่ภาคอีสานขอติดค้างไว้ก่อนใครเอ่ยสายแรกของเราวันนี้นะคะขอเช็คแป๊บนึงคุณพรชัยน่ะพระราม5รออยู่แล้วแหละแต่ว่าขอดูก่อนสายแรกเป็นใครคุณธวัชชัยสนามชัยเขตค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีตอนเช้าพี่โอเล่แล้วก็พี่ชัยคานด้วยนะคะ
1: ครับสวัสดีค่ะ
2: ที่สนามชัยเขตเมื่อวานน่ะนึกว่าจะตกลงมาสักหนักแต่ว่าไม่หนักเลยนี่อันนี้อยากจะถามว่าแล้วที่กรุงเทพนี่วัดปริมาณฝนได้เท่าไหร่อ่ะครับผม
1: ปริมาณฝนกรุงเทพก็เป็นของของถนนของอุตุเองเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ของอุตุเองมันเล็กน้อยเนาะแต่ถ้าพูดไปดูของกทมเองเดี๋ยวดูให้นะแต่เขาเป็นสถานีตรวจของอุตุเองเนี่ย 9.6 10.2 มิลแค่นี้เองกรุงเทพมหานครนะ
2: แต่ที่สนามชัยเขตอะลมหนักไปทางลมแต่ว่าฝนนี่ไม่เท่าไหร่แล้วอะแล้วไอ้ลมนี่มีแนวโน้มจะเบาลงบ้างไหมครับอยากจะได้ฝนแบบหนักๆเ
1: ลยลมช่วงนี้ยังไม่เบาเลยต้องรอหลังวันที่18อ่ะมันเหมือนว่าลมจะเบาลงไปบ้างแล้วนะ
2: ถ้าเบาลงนี่โอกาสที่จะได้ฝนหนักๆนี่มีไหมคร
1: ับ ก็มีโอกาสก็มีโอกาสผมว่าให้โอกาสดีกว่าเพราะว่าของจังหวัดเราอ่ะมันยาวเนาะแล้วก็เป็นจังหวัดที่เป็นแนวนอนเนี่ยบางทีมันจะผ่านบางคงไปตกตัวเมืองหนักหรือว่ามันขึ้นอยู่กับจุดที่ขึ้นผ่านด้วยนะครับสนามชัยนี่ก็อาจจะเป็นไปได้สนามชัยมันต้องไปดูที่ของชลบุรีเนาะแถวอะไรนะที่อยู่ข้างบนที่ติดกันนะ

0: บ่อทองไหมคะ
1: อะไรนะบ้านบึงบ้านบึงป่ะที่อยู่ข้างบน
0: บ้านบึงติดกับแดงไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: นะครับนั่นน่ะเขาอยู่ขอบบนเนี่ยที่จะไปสนามชัยได้นะครับ
2: แล้วเสาร์อาทิตย์นี่วันอาทิตย์นี่จะไปซื้อของใช้นี่จะพอช่วงเช้านี่จะมีฝนไหมครับผม
1: เช้าไม่มีครับเช้าไม่มีไปได้เลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: เหมือนกระซิบกันสองคนแต่นี่เสียงดีขึ้นหรือยังคะเช็คเสียงนิดนึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะบอกเรานิดนึงว่าเสียง ดังขึ้นหรือไม่นะคะเกิดจากตรงไหนอีก อะต่อค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหน
0: ือก็มีขออีสานขออีสานพี่ตูนขอโทษทีคุณวันใจว่าดามห้านะคะคุณวันใจสวัสดีค่ะ
3: รอสวัสดีครับที่ออเล่นะโอนอันแลนด์คิดได้นะฮะที่ใจการที่วันนั้น
1: ครับสวัสดีครับ
3: คุณปูราคาเปลี่ยนจากวันที่ประสานงานบุกอยู่ทุกคนสมมติวันนี้ที่จะช้ามามาช่วงเช้านะครับเนี่ย
1: ผมวันนี้มาแทนครับพอดีน้องอีกคนนึงไปราชการข้างนอก
3: ใจนิดหน่อย
1: ครับ
3: นะฮะนี่ว่าผมดูเวลาหิดออนนี้มันยังไม่เคลื่อนเรื่องได้เปล่าเนี่ยผมหานหมดได้เปล่านะงงนิดหน่อยนะครับก็เมื่อวานชุ่มฉ่ำมากนะครับกรุงเทพบ่ายนะฮะ
0: ใช่ไหม
3: เอาเลยที่ประจานมันน่าจะพวกกรุงเทพไหมครับเมื่อวาน
1: ดูทั่วนะดูทั่วพร้อมกวาดมาเลยกวาดทางด้านฝั่งทนมาเข้ามา
3: แล้วเข้ามาในเมือง
1: ใช่ฝั่งลาดกระบังเลย
3: แล้วช่วงหลังนี่ฮอไปกรุงเทพไปยุ่งเหวี่ยไปห้าวันออกใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่ครับผม
3: ไปห้าวันออกแล้วห้าวันออกแล้วอ้อนส่วนใหญ่อ้อนจะลงทะเลไปครับ
1: ภาคตะวันออกไม่ถ้ามันเคลื่อนจากตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยมันจะไม่ได้ลงทะเลมันก็จะเคลื่อนผ่านออกไปแต่มันก็อาจจะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆอันนี้ถ้ามันเคลื่อนมาจากข้างบนเนี่ยจากนนทบุรีเนี่ยได้ผ่านเข้ามาทางกรุงเทพเนาะนนทบุรีสามพันในประมาณนี้ถ้ามันกดตัวลงมาเข้ากรุงเทพอ่ะมันก็จะลงทะเลได้เหมือนกัน
3: กรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่ฝนจะออกไม่เอิน2วันแล้วก็จะหายไปเนาะโดย
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้น
3: ให้ยินในเมืองที่ผมอยู่นะจะออกประมาณ2วันแล้วก็จะหายไปที่น้อยครั้งที่มันจะมาประมาณ3วันน้อยที่เป็นปัญหานะเพราะว่าอุณหภูมิไม่ยังมีฝนทุกวันนะหน้าฝนจริงนะมันไม่จะว่าแต่ว่าจะว่าอื่นๆถ้าในฝนดีจะเลยนะแต่ว่าอุณหภูมิว่าคนอุณหภูมิไม่ค่อยชอบฝนหรอกนะว่าออกมาเอาน้ำท่วมนะแต่ว่าจุดที่ผมอยู่มันดีมันไม่มีฝนพอดีไปแต่ที่อื่นถ้าเจอน้ำท่วมมันเดี๋ยวถามที่อาจารย์ที่เอาเล่นนี่เองนะทีมงานนี่เองที่อยากจะสอบถามนี่เองว่าปีจะศูนย์เนี่ยขโมยน้ำไปเยอะเนี่ยให้น่าจะโดนมันจริงไหมครับขโมยจะโดนท้าคายปี54มันจริงไหมคำยัน
1: ยังไม่จริงครับเดี๋ยวมันต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเขาดูเขาก็ไอ้โมเดลมันก็จะดูเป็นช่วงเดือน
3: ไอ้โมเดลนี่ไม่ใช่ของไทยทั้งหมดมันเป็นของต่างประเทศ
1: มันเป็นสภาพไคลเมทที่เขาดูในภาครวมเนาะว่ามันจะเป็น
3: ดูแล้วไม่สบายใจอ
1: ่ะใช่แต่ไอ้ข้อมูลพวกนี้มันจะมีการอัปเดตทุกเดือน
3: เดี๋ยวรอหิมันนั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยอีกทีดีกว่านะ
1: ครับครับ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพันชัยจากพระราม5นะคะก็ต้องติดตามข่าววันต่อวันแหละนะคะกลุ่นล่วงหน้ามากไปก็เนาะเป็นการคาดการณ์นะคะนั่นแหละนะคะประเด็นอ่ะขอต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวันนี้การกระจาย
1: ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการกระจายอยู่ 60% เนาะแล้วจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมนะครับผมนะส่วนภาคกลางนะครับก็จะมีฝนอยู่ประมาณ140ของพื้นที่นะครับเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งทางอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีนะครับสลับภาคตะวันออกก็จะมีฝนการกระจายอยู่ประมาณ160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดนะครับสลับภาคใต้นะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือจะได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยของเรานะครับก็คือมีขึ้นขอไปครับมีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณ140ของพื้นที่ก็ส่วนมากทางจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับแต่ตกของภาคใต้เองจะตกเป็นแค่จุดๆบางหย่อมได้นะครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือทางฝั่งอันดามันนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนอยู่ประมาณ 40-60% ของพื้นที่นะครับส่วนมากทางจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็คือทางด้านอันดามันตำบลและอ่าวไทยตำบลนะฮะคลื่นสูงอยู่ประมาณ 2-3 เมตรนะครับก็การเดินยังคงให้งดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะครับผม
0: เรือเล็กงดออกจากฝั่งใช่ไหมคะถึงวันที่เท่าไหร่คะ
1: ก็น่าจะถึงประมาณวันที่17-18นี้นะครับผม
0: โอ้ยาวเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ยังยาวอยู่ครับเพราะว่าลมยาวลม
0: ที่มรสุมยังแรงอย
1: ู่ที่พัดปกคลุมนะฮะ แล้วส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเองเนี่ยใกล้ฝั่งมาอยู่1ถึง2ห่างฝั่งอาจจะมาก
0: อันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของคลื่นซัดฝั่งด้วยมั้ยสําหรับพื้นที่ภาคใต้หรือว่าภาคตะวันออก
1: ภาคตะวันออกมาฮะ2ถึง3แต่ไอ้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกหน้าความน่าจังของเขาค่อนข้างเยอะกว่างั้นคลื่นซัดฝั่งอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบมากนักยกเว้นทางภูเก็ตที่เป็นหาดที่เล่นน้ํากันการเล่นน้ําก็ต้องคอยดูคลื่นนิดนึงนะฮะว่าเขาปักธงแดงหรือเปล่า
0: สังเกตธงสีแล้วกัน
1: ครับเพราะหาดมันกว้างบางทีเจ้าหน้าที่เขาดูได้ไม่ทั่วถึงอ
0: าจจะไม่ทั่วถึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วเจ้าและนักท่องเที่ยวมันเยอะนักท่องเที่ยวก็บางทีก็ฉับฉวยลงมาเล่น
0: นี่ก็ดื้อด้วยอ่ะนะฮะดูนิดนึงแล้วกันด้วยความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองนะคะ
1: ไปเล่นทีก็ต้องดูว่าแหล่งไหนบริเวณไหนที่เขาห้ามเล่นอย่างที่อะไรนะที่ระยองใช่ไหม
0: ใช่
1: ที่มีอะไรคลื่น
0: ธงแดงไม่ได้เลย
1: คลื่นที่พาเราออกจากฝั่งไปอ่ะเขาก็มีหลายคนแหละที่ไปเล่นแล้วก
0: ็
1: ไม่รู้จุดตรงนั้นแล้วก็เดินผ่านไป
0: ขนาดตรงจุดที่ไม่ได้มีธงแดงปากพี่ตูนเคยเจอกับตัวเองฝนพรำๆนี่แหละเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันเป็นคลื่นซัดเข้าไปในฝั่งเนาะโอ้ยเกือบไม่รอดเหมือนกันแต่คุยแต่ไกลแล้วได้ถือว่าหรูแล้วนะฮะถือว่าโชคดีของดา
1: ไปใกล้ๆแบบเล่นเอาโต้ขึ้นธรรมดาพอแต่ถ้าออกไปลึกๆอ่ะม
0: ันไม่ได้เล็กพี่ตูนห่างจากฝั่งไม่เท่าไหร่เองนะแต่ว่าพยายามที่จะเข้าฝั่งไม่ได้จริงๆ
1: เพราะว่าคลื่นการคลื่นที่มันซัดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะม้วนตัวใช่ไหม
0: ใช่
1: พอขึ้นมาปุ๊บมันก็จะดึงเราลงไปแต่ถ้าเราออกไปลึกก่อนเนี้ยคลื่นปุ๊บมาเรากลับมาไม่ทัน
0: ไปอีกไปอีก
1: มันก็ดึงถอยไปเรื่อยมันจะถอยไปเรื่อยโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: อันตรายสุดๆนะคะแต่มาระวังจริงๆนะคะกรุงเทพมหานครจะเหมือนเมื่อวานไหม
1: กรุงเทพก็ต้องดูในช่วงเย็นนะครับพอส่วนใหญ่ฝนต้องอย่างนี้มาช่วง
0: เมื่อวานไปในเมืองไปสนามหลวงนะคะพูดถึงแล้วก็ตอนเช้าแดดแรงมากกลับมาถึงนี่ประมาณบ่ายโมงสองโมงสามโมงเอาละโอ้โหฝนในเมืองเต็
1: ม
0: ใช
1: ่
0: ไหมคะว่าแดดแรงแบบนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆ
1: ใช่ครับมันเป็นฤดูของเขาเป็นฤดูมรสุมเนี่ยฝนทุกอย่างก็จะบ่ายค่ำไม่บ่ายก็ไปเย็นอะไรเงี้ยนะครับมันก็ค่อยกวาดมาก็คือให้สังเกตทางด้านทิศตะวันตกของตัวเองนั่นแหละนะ
0: น่าจะกวาดไปจากในเมืองจริงๆเมื่อวานนะคะฝนประมาณฝนสะสมเมื่อวานเท่าไหร่คะสำหรับกรุงเทพ
1: ฝนกรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะครับเท่าที่ดูของกทมเองเนี่ยการกระจายทั่วทุกเขตนะมีหมดทุกเขตเล็กน้อยปานกลางไม่มีฝนตกหนักเลยฝนมากที่สุด 26.5 นะครับที่หนองแขมนะครับที่เราลงมาก็บางแค 22.5 นะฮะเป็นแค่ปานกลางไม่มีหนักหนักไม่รู้ปริมาณทนเราแค่ไหนแค่นั้นนนทบุรีเราไม่มีสถานีตรวจกรุงเทพก็ไม่ได้ตรวจให้
0: สถานีของเราก็ไม่มี
1: สถานีเราน้อยไม่มีครับ
0: ค่ะเอาละค่ะก็วันนี้ก็โอกาสเดิมแหละสำหรับกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอาจจะเป็นช่วงบ่ายค่ำเหมือนเดิมโอกาสฝนก็ยังคงให้ 60%
1: 60% อยู่ใช่ครับ
0: วันนี้ฝนการกระจายแล้วก็พื้นที่ก็ 60% หลายพื้นที่นะคะประเทศไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็ประมาณ 30-40% สำหรับ2ฝั่งแต่ว่าคลื่นลมในเรื่องของภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงต้องงดเรือเล็กออกจากฝั่งใช่มั้ยตอนบนใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับตอนบนตั้งแต่พังงาขึ้นไป
0: ค่ะทีนี้เรามาตอบคำถามกันค่ะพี่ตูนสำหรับช่อง YouTube ก่อนแล้วกันนะคะช่อง YouTube นี่คุณสันติศิราชาค่ะ3เมนเลยโอ้ยกำลังอัปเดตคำถามอยู่แป๊บนึงนะคะชลบุรีเป็นยังไงบ้างพี่ตูนศิราชาชลบุรีสถานการณ์ฝนวันนี้จะเหมือนจันตราดไหมคะ
1: ไม่ครับผมจันชลบุรียังมีฝนไม่มากนะนะครับที่เราจะมีฝนบ้างก็ส่วนใหญ่เล็กน้อยปานกลางนี่แหละฝนตัวใหญ่ที่จะเป็นช่วงบ่ายค่ำเพราะตอนเช้านี่ก็ยังคล้ายๆกับกรุงเทพเนี่ยมีแดดอากาศจะร้อนนิดนึงครับผม
0: คุณสติถามว่าช่วง 15-16 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปด้วยนะคะทางชลบุรีศรีราชาเนี่ยสถานการณ์ฝนจะเป็นยังไง
1: ครับฝนไม่เยอะครับฝนไม่เยอะทางด้านนั้นนะฮะฝนมันจะไปอยู่ทางใต้ทะเล
4: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: มทร.ล้านนาสืบสานศาสตร์พระราชาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติวงพาณิชย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดเผยว่ากลุ่มงานใต้ร่มพระบารมีมทร.ล้านนาจัดกิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินประจำปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อยกระดับศักยภาพพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนหน้าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมทร.ล้านนาดอยสะเก็ดภายในงานจัดพิธีแรกดำซึ่งเป็นพิธีจำลองพิธีปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะการปลูกข้าวแบบนาโยนซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่ช่วยลดต้นทุนและแรงงานโดยในปี2569มทร.ล้านนามีเป้าหมายเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวเจ้าสายพันธุ์หอมสยามในแปลงทดลองอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามทร.ล้านนาได้ร่วมกันลงแปลงนาสาธิตเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงตามวิถีเกษตรไทยสะท้อนแนวทางการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีภายใต้แนวคิดปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อพร้อมทั้งสืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาและวิถีเกษตรกรรมไทยไม่ให้สูญหายตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้แปลงนาเป็นห้องเรียนปฏิบัติจริงด้านเกษตรอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาและชุมชนโดยรอบทั้งนี้กิจกรรมราชมงคลร่วมใจนาปันสุขปลูกข้าวเพื่อแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของมทร.ล้านนาในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสืบสานศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีก กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: มายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนยาต้านโควิดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้บริษัทของเรามีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทานติดต่อกันเพียงแค่7วันหน้าของท่านก็จะเปล่งปลั่งเหมือนคนอายุ20ต้นๆเลยครับแต่ยังไม่หมดนะครับผลิตภัณฑ์ของเรายังสามารถต้านโควิดได้อีกด้วยครับ
2: โหจริงเหรอจ๊ะพูดมาสักขนาดนี้ป้าชักอยากจะลองแล้วล่ะหายยังไงเจ้าหนู
3: รู้กันไหมคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรคการโฆษณาชวนเชื่อโอ้อวดสรรพคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านเชื้อโควิด-19 ได้โดยไม่มีการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับเงินไม่เกิน 30,000 บาทค่ะนอกจากนี้การโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาเป็นเท็จหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสรรพคุณของสินค้ามีโทษสูงสุดถึงจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
2: ว้ายตายแล้วนี่มันหลอกลวงผู้บริโภคกันชัดๆ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด17นะจะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราไม่พบกันมาประมาณ3วันนะครับเนื่องจากวันจันทร์วันอังคารผมติดภารกิจนะครับเป็นวิทยากรที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็วันเมื่อวานนี้12สิงหาคมเป็นวันหยุดทำการของสมาคมนะครับเราก็มาพบกันในวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทุกท่านหลังจากเมื่อวานนี้หยุดวันนี้กลับมาทำงานนะครับก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับทุกท่านแล้วก็รับฟังรายการแสงสว่างของแสงสว่างในความมืดของเราได้เป็นเพื่อนอยู่นะครับตรงนี้ในทุกๆช่วงเวลาและก็ในทุกๆสถานีที่เราออกอากาศนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าที่เราออกอากาศอยู่ตอนนี้ก็ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ก็มี2สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็อีก1สถานีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ฟังได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันนะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็นอกจากจะรับฟังผ่านทาง FM ได้แล้วนะครับทางวิทยุภาคพื้นดินได้แล้วยังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับwww.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org ครับแล้วก็ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับรวมไปถึงหน้าแฟนเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube ของวิทยุมจร.นครราชสีมาด้วยได้ด้วยนะครับรับฟังกันได้ตามช่องทางที่เราออกอากาศตามช่วงเวลาที่เราออกอากาศได้เลยนะครับติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังฟังจากช่องทางใดฟังจากคลื่นใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับ0815109471ครับ0815109471นะครับหรือว่าในช่วงที่2อยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของสมาคมเราเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงสิทธิสวัสดิการของที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นี้นะครับผ่านทางหน้าไมค์ได้เลยนะครับเพราะว่าถามหน้าไมค์คนอื่นจะได้รู้กับท่านไปด้วยนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับโทรเข้ามาได้ในช่วงที่2 0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับก็มีข่าวพยากรณ์อากาศให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับสนับสนุนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวที่เกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับให้ทุกคนสามารถไปเที่ยวได้สามารถเข้าถึงได้โดยนำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399เอาล่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMA Update ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะคะ
1: ใช่ครับผมรายการของเราก็ออกอากาศให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาครับผม
0: ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองนะคะแล้วก็มีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ที่อำเภอสีคิ้วด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งรายการนี้ก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับวันนี้ก็วันพฤหัสที่13สิงหาคม2569แล้วนะครับ
0: ค่ะคือเวลาที่คนตาบอดหรือคนพิการอย่างพวกเราจะก้าวเท้าออกจากบ้านแต่ละวันเนี่ยเรามักจะต้องกางแผนที่เสียงแล้วก็ผิวสัมผัสเอาไว้ในหัวล่วงหน้าเสมอเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับมันเหมือนเรามีแผนที่นำทางส่วนตัวครับ
0: ฮะแต่สิ่งที่จะมาฉีกแผนที่นั้นทิ้งได้ในพริบตาเดียวเลยก็คือสภาพอากาศค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกข้อมูลพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยแล้วค่อยไปต่อกันที่ข่าวเรื่องการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลกันค่ะ
1: เริ่มที่เรื่องอากาศก่อนเลยละกันนะครับข้อมูลพยากรณ์อากาศวันนี้เนี่ยสำหรับภาคอีสานบ้านเราโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้มีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่เลยครับ
0: โห60%เลยเหรอคะแบบนี้ก็ต้องเตรียมตัวรับมือความชื้นกันยาวๆเลย
1: ใช่ครับผมส่วนอุณหภูมิเนี่ยต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ25 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่34 องศาเซลเซียสครับ
0: แล้วภาคอื่นๆทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้ภาพรวมส่วนใหญ่ก็ไล่เลี่ยกันครับคือทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตก60%เหมือนกันเลยครับ
0: ตกหนักกระจายหลายพื้นที่เลยนะคะ
1: ครับผมส่วนภาคกลางกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเบาลงมาหน่อยครับจะอยู่ที่40%ของพื้นที่ครับ
0: ค่ะแล้วเรื่องทะเลคลื่นลมล่ะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้
1: อันนี้ต้องระวังเลยครับเพราะทะเลอันดามันกับอ่าวไทยตอนบนเนี่ยวันนี้เจอคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเลยครับ
0: โหสูงมากเลยนะคะเนี่ย
1: สูงครับเพราะว่าร่องมรสุมมันทำหน้าที่เหมือนสายพานลำเลียงความชื้นมาปะทะแผ่นดินนะครับเรือเล็กนี่ต้องงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยนะครับวันนี้เพื่อความปลอดภัย
0: พอฝนตกเยอะแบบนี้สิ่งที่ตามมาคือความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะซึ่งสำหรับคนตาบอดที่ต้องเดินถนนเนี่ยน้ำขังแค่ระดับข้อเท้าก็ทำให้การสะท้อนเสียงของไม้เท้าขาวเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะค่ะ
1: จริงครับมวลน้ำมันจะไปดูดซับคลื่นเสียงหมดเลย
0: ใช่ค่ะแถมเบรลวอล์กที่พวกเราใช้เท้าสัมผัสก็ลื่นขึ้นด้วยเนาะทีนี้ในเมื่อสภาพอากาศมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยสิ่งเดียวที่เราพอจะออกแบบให้มันปลอดภัยสำหรับทุกคนได้ก็คือพวกโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงข่าวที่เราจะพูดคุยกันต่อเลยเป็นโครงการของทางททหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
0: อ๋อที่ว่าร่วมมือกับคลังศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกหรือAPCD ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมเขาจับมือกันทำทัวร์อารยะสถาปัตย์หรือ Universal Design ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกเลยนะ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะแต่แอบสงสัยนิดนึงคือเราจะปรับปรุงพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่อายุหลายร้อยปีให้คนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุเข้าถึงได้ยังไงโดยที่ไม่ไปทำลายของเก่าของเขาอะค่ะ
1: เป็นประเด็นที่คนสงสัยเยอะครับคือกลไกของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เทปูนทำทางลาดทับบันไดเก่าแน่นอนครับแต่เขาใช้โครงสร้างลอยตัวหรือที่เรียกว่าโมดูล่าแรมอะครับ
0: อ๋อคือเป็นแบบถอดประกอบได้อย่างนั้นหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นวัสดุที่วางพาดไปได้เลยไม่ต้องเจาะทำลายอิฐโบราณแล้วก็มีสีสันที่กลมกลืนแถมยังแยกความต่างของพื้นผิวให้คนตาบอดรับรู้ผ่านไม้เท้าขาวได้ชัดเจนด้วยครับ
0: โหเป็นการแก้ปัญหาที่ฉลาดมากเลยนะคะคือเปลี่ยนวิธีการที่พวกเราจะเข้าไปถึงพื้นที่แทนไม่ต้องไปรื้อของเดิมเขา
1: แล้วที่ว้าวไปกว่านั้นคือเขาทำโมเดลจำลอง3 มิติของวัดกับเจดีย์ด้วยนะครับ
0: เอ๊ะโมเดลจำลองนี่คือเอาไว้ให้เราสัมผัสก่อนเหรอคะ
1: ใช่เลยครับให้คนตาบอดใช้มือสัมผัสเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของสถาปัตยกรรมโครงสร้างสัดส่วนต่างๆก่อนที่จะเดินลงไปในพื้นที่จริงครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะมันเหมือนกับการนำสถาปัตยกรรมมาให้เราทำความรู้จักก่อนไม่ต้องให้คนพิการไปดิ้นรนคลำทางเอาเองหน้างานเนอะ
1: ครับซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างสำหรับทุกคนจริงๆมิทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยครับ
0: ฟังแบบนี้แล้วอยากให้มีแบบนี้ในหลายๆพื้นที่เลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการทราบรายละเอียดการดำเนินงานบริการต่างๆหรือว่ามีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรสอบถามได้โดยตรงเลยค่ะ
1: จดเบอร์กันไว้ได้เลยนะครับ
0: ค่ะเบอร์โทรศัพท์044-353-452ค่ะหรือโทรเข้ามือถือก็ได้นะคะที่เบอร์0816162399ค่ะทวนอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
1: ครับผมสิ่งที่น่าเก็บไปคิดต่อจากเรื่องนี้ก็คือขนาดพื้นที่มรดกโลกที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดทางประวัติศาสตร์เขายังสามารถใช้หลักการออกแบบเพื่อทุกคนได้เลยนะครับ
0: นั่นสิคะ
1: เราทำไมทางเท้าทางข้ามถนนหรือว่าอาคารทั่วไปในชีวิตประจำวันของเราถึงจะทำไม่ได้ล่ะครับน่าคิดนะครับ
0: จริงที่สุดเลยค่ะถ้ามาตรฐานอารยสถาปัตย์ถูกนำมาใช้จริงในทุกที่เนี่ยถนนทุกเส้นก็จะเป็นไกด์นำทางที่ปลอดภัยให้พวกเราเสมอค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่แล้วเชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: กำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดส์ซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
4: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
5: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
3: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
6: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาร
1: ายการสารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz หลายครั้งพบว่ามีผู้ดูแลและคนใกล้ชิดมาปรึกษาถึงวิธีการรับมือและปรับตัวกับบุคลิกภาพของผู้สูงอายุที่เปลี่ยนไปจากเดิมในความเป็นจริงผู้ดูแลจำเป็นที่ต้องทำความเข้าใจผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภาวะความเครียดความวิตกกังวลความเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายจากภาวะร่างกายที่เสื่อมถอยด้วยโรคที่เป็นอยู่ผู้สูงอายุบางคนอาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าแอบแฝงอยู่อย่างไม่รู้ตัวซึ่งผู้ดูแลและคนใกล้ชิดต้องหมั่นคอยสังเกตว่าลักษณะการแสดงออกแบบไหนที่เป็นสัญญาณน่าเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพจิตของผู้สูงอายุสาเหตุที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 1. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายมีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเช่นความจำที่แย่ลงการได้ยินที่ลดลงสายตาที่แย่ลงมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายทำให้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่เสมอ 2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจผู้สูงอายุจะมีอาการซึมเศร้าหงุดหงิดขี้ระแวงวิตกกังวลเอาแต่ใจเกิดขึ้นจากความเสื่อมของสมองและระดับในฮอร์โมนในร่างกายที่ไม่สมดุลเหมือนเดิม 3. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมการมีบทบาททางด้านสังคมนั้นลดลงทำให้ผู้สูงอายุสูญเสียความมั่นคงในชีวิตรู้สึกว่าหมดความสำคัญในสังคมอยู่ในสภาวะที่ไร้ค่าสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองและรู้สึกว่าตนเองกำลังเริ่มเป็นภาระของคนในครอบครัวภาวะสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 1. อารมณ์แปรปรวนในผู้สูงอายุอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ที่รวดเร็วอาจรู้สึกเศร้ารู้สึกมีความสุขโดยการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ 2. โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุเป็นอาการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจชนิดหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นจะทำให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุขหดหู่อาการทางจิตใจส่งผลให้เกิดอาการทางด้านร่างกายตามมาเช่นนอนไม่หลับนอนมากเกินไปอ่อนเพลียเบื่ออาหารชอบพูดเรื่องเศร้าๆในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีความคิดทำร้ายตนเองได้แนวทางการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 1. การให้เกียรติยอมรับในการตัดสินใจ 2. หากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำเป็นสิ่งที่ทำแล้วเพลิดเพลินสิ่งที่ท่านชอบและสนใจที่จะทำหมั่นทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว 3. อย่าทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่ทำให้คุณต้องแบกภาระเหนื่อยยากในการดูแล 4. ให้ผู้สูงอายุพบปะกับบุคคลที่ชื่นชอบคุ้นเคยเช่นลูกหลานเพื่อนหรือเพื่อนบ้าน 5. ชวนสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิปรับเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่นหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนทางจิตใจความสุขของผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ด้วยความรักความเข้าใจของผู้ดูแลและคนใกล้ชิดลูกหลานจึงควรมองการแสดงออกของผู้สูงอายุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยทัศนคติเชิงบวก จะช่วยให้เรารู้สาเหตุและค้นพบทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับตัวผู้สูงอายุเองควรทำความเข้าใจกับธรรมชาติยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองอย่างเท่าทันและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลนครธน
2: ด้วยความปรารถนาดีจาก KKU Radio FM 103 MHz
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
4: ส่งค่ะ

หยาดเหงื่อเพื่อแม่นะครับเวอร์ชันของเสถียรทำมือแล้วก็ตะกะแตนชลดาให้ท่านได้รับฟังในบรรยากาศควันหลงของวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับ9นาฬิกากับอีก40นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราณช่วงเวลานี้นะครับช่วงเช้า2สถานีครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็อำเภอใกล้เคียงของ2อำเภอนี้ครับแล้วก็ติดตามรับฟังกันได้ทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio แล้วนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ของddamtakong.com นะครับแล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHzแล้วก็รับฟังได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471แล้ววันในช่วงนี้ถ้าเกิดอยากโทรสอบถามนะครับสิทธิสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดนะครับหรือว่าเป็นของคนพิการทุกประเภทนะครับผู้สูงอายุก็สอบถามได้หรือว่าเกี่ยวกับของสมาคมเฉพาะของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับ0815109471 0815109471นะครับเมื่อช่วงสัปดาห์นะครับหรือว่าปลายสัปดาห์ถึงต้นสัปดาห์นี้นะครับก็ทางบุคลากรของสมาคมของเราก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจหลายๆภารกิจนะครับทั้งเรื่องของการเป็นวิทยากรนะครับก็จะมีในระหว่างวันที่6ถึง8สิงหาคม2569ที่ผ่านมานะครับโดยเป็นคณะกรรมการนะครับองค์กรในเครือและองค์กรภายใต้สมาคมของเราไม่ว่าจะเป็นท่านรัตนาเกษมศักดิ์รองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาและผู้จัดการร้านกาแฟ1178คาเฟ่นะครับแล้วก็ท่านสุบินไปคุณทศประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลายเพื่อการประกอบอาชีพนะครับอิสระตามความถนัดของคนตาบอดเพื่อการเข้าถึงโอกาสการมีรายได้ที่มั่นคงนะครับณริเวอร์โฮเทลจังหวัดนครปฐมนะครับทั้งโดยทั้งสองท่านก็ได้ร่วมถ่ายทอดนะครับองค์ความรู้ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบริหารจัดการองค์กรนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆที่คนตาบอดเราสามารถเข้าถึงได้นะครับเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการคนตาบอดจากในพื้นที่ภาคกลางนะครับที่เข้าร่วมโครงการโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กับคนตาบอดเรานะครับสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพอิสระได้นะครับแล้วก็พัฒนาทักษะด้านของการวางแผนธุรกิจนะครับการบริหารจัดการการตลาดต่างๆนะครับและการสร้างรายได้อย่างมั่นคงนะครับอาจจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการคนตาบอดนะครับให้สามารถต่อสู้กับตลาดตรงนี้ได้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นอีก2บุคลากรที่สำคัญนะครับของเราที่สามารถไปเผยแพร่ความรู้ต่างๆนะครับในการบริหารจัดการนะครับในรูปแบบของสมาคมเองหรือว่าจะเป็นในรูปแบบธุรกิจนะครับจากการที่ทั้ง2ท่านก็อยู่ในวงการการช่วยเหลือคนตาบอดมาอย่างยาวนานนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับโดยโครงการนี้ก็จัดขึ้นโดยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็เมื่อช่วงต้นเดือนช่วงกลางๆเดือนกรกฎาคมนะครับก็มีจัดที่จังหวัดนครราชสีมาของเราไปแล้วนะครับก็เป็นโครงการจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยช่วงนี้ก็คณะกรรมการหลายท่านนะครับก็ได้รับการรับเชิญนะครับเป็นวิทยากรนะครับให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

บุคลากรของเราทั้งได้เป็นวิทยากรนะครับแล้วก็มีทางด้านของไปรับความรู้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะได้มาทยอยแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับแล้วก็วันที่9ถึง11ที่ผ่านมานะครับก็ตัวผมนะครับนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ท่านสุบินเป็นคนโทษนะครับประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดก็ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรนะครับในโครงการการสอนใช้สมาร์ทโฟนขั้นสูงสำหรับคนตาบอดนะครับจัดโดยศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดเลยนะครับโดยท่านประธานท่านบดินขออภัยท่านประธานท่านศรีหนาถนะครับศรีหนาถอินจานะครับท่านก็เชิญไปตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับพี่น้องที่มารับความรู้กันด้วยนะครับอาจจะเป็นจำนวนคนที่ไม่เยอะมากนะครับแต่ก็ได้รับความรู้แน่นๆน่ารักกันทุกๆคนเลยนะครับกับพี่น้องจังหวัดเลยนะครับที่ได้มีโอกาสไปสอนการสอนที่จำนวนไม่มากเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนสำหรับคนตาบอดเราเพราะว่าจะได้มีการสอนเรียกว่าเกือบตัวนะครับได้ความรู้มากขึ้นถ้าเกิดสอนจำนวนเยอะก็อาจจะต้องสอนไปตามเรียกว่าสอนไปตามหลักสูตรนะครับให้มากที่สุดอาจจะไม่สามารถหยุดรอหรือว่าจี้ตรงจุดที่คนตาบอดเรายังทำไม่เป็นได้มากนักนะครับถ้าเกิดเป็นโครงการเล็กๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็สอนง่ายนะครับพี่น้องเราเข้าใจง่ายแล้วก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับเพื่อให้คนตาบอดเราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดหาภาพได้นะครับไม่แน่ใจว่ามีการถ่ายภาพไว้บ้างหรือเปล่าจะได้นำลงให้กับพี่น้องเราได้รับชมผ่านเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าเพจสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ

านเพลงเพราะหยิบให้ท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับท่านที่รับฟังอยู่ตรงนี้อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้ครับหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทางการมาบริจาคที่สำนักงานสมาคมก็ได้นะครับบริจาคเป็นเงินบริจาคเป็นสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆได้ทั้งหมดนะครับมาบริจาคได้ที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ามาตรงถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับมาสักประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็มองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับ3องค์กรนี้นะครับเป็นองค์กรในเครือเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ที่ตั้งเดียวกันก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับปากซอยจะเป็นร้านพระสังน้อยคาแคร์ก็เข้ามาในซอยเล็กๆสักประมาณ300เมตรนะครับเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.แล้วก็หยุดวันอาทิตย์แล้วก็รวมถึงหยุดตามประกาศของสมาคมด้วยนะครับหรือว่าท่านใดอาจจะไม่สะดวกมาบริจาคที่สมาคมก็สามารถโอนเข้าบัญชีของเราก็ได้นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับ6615480050นะครับ6615480050หรือเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับไปที่ตรงหน้าปกเพจก็ได้หรือว่าไปที่โพสต์ปักหมุดก็ได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นทางด้านเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับทั้ง2จุดนี้จะมีตัว QR code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเราไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่นะครับค่าน้ำมันในการลงพื้นที่ค้นหาคนตาบอดเพื่อมาพัฒนานะครับตรงนี้เรามีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6-70,000 บาทนะครับแล้วก็เงินที่ได้รับการสนับสนุนก็คิดเป็นรายเดือนเฉลี่ยเป็นรายเดือนแล้วค่อนข้างน้อยนะครับปีละ 30,000 ก็เกิดเฉลี่ยเป็นรายเดือนก็เดือนละไม่กี่พันบาทซึ่งไม่เพียงพอนะครับกับการดำเนินงานของเรานะครับจึงต้องมาขอรับแรงสนับสนุนและศรัทธาจากทุกท่านที่จะได้ร่วมสนับสนุนให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราให้สามารถอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนตาบอดเราสามารถดูแลตัวเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมไม่เป็นภาระของครอบครัวในอนาคตต่อไปนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สัทธิกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัส

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สกยะลาร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดยกระดับชุดคุ้มครองตำบล8อำเภอมุ่งบูรณาการฝ่ายปกครองความมั่นคงดูแลความปลอดภัยประชาชนหน่วยเฉพาะกิจยะลาเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง8อำเภอให้มีมาตรฐานเดียวกันพร้อมยกระดับบทบาทหัวหน้าชุดในฐานะผู้ช่วยนายอำเภอเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในทุกมิติณห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาโดยมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานแก่หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง8อำเภอของจังหวัดยะลาในการนี้พันเอกปัญญาพลสุรทินรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลาพร้อมด้วยกำลังพลของหน่วยได้นำหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลจากทุกพื้นที่ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานและสอดคล้องกับข้อกำหนดโดยมีประเด็นเน้นย้ำให้หัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยในอำเภออย่างเต็มกำลังในการกำกับดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพร้อมกับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในทุกมิติสร้างกลไกการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดปฏิบัติการหมู่บ้านเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและการรักษาความปลอดภัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการสอดรับตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในพื้นที่จังหวัดยะลาอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องสักการะจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน20รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนงานด้านสาธารณสุขและสังคมพระราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างกว้างขวางคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ตอนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระอารามหลวงตอนที่สอง
1: สีสวัสดิ์หลงทางหรือเมาแดดกันแน่เนี่ยทางกลับไปทางนี้ไม่ใช่ทางนั้น
2: เรายังดูไม่ครบเลยนะขาวมณีบอกแล้วไงว่าต้องดูให้ครบตามแนวพระราชดำริบวร
3: ว่าแต่บวรหมายถึงอะไรเหรอ
2: ถ้าอยากรู้ก็ตามมาดูบวรคือการประสานประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามแนวพระราชดำริบวรหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนบ้านคือราษฎรวัดคือศาสนาและโรงเรียนคือราชการ
3: อ๋อเข้าใจแล้วบคือบ้านวคือวัดรคือโรงเรียน
2: แต่ละส่วนก็มีหน้าที่เกี่ยวเนื่องกันบ้านเป็นที่พักอาศัยที่อบอุ่นของคนในครอบครัววัดเป็นสถานที่พักของพระสงฆ์ซึ่งทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนและโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุตรหลานของคนในชุมชน
1: อุ๊ยก้าวแต้มรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งเลย
2: โรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษกเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2539อันเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดป้ายอาคารเรียนเป็นโรงเรียนสาธิตพระราชทานแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร
1: โอ้สุดยอด
2: ที่สุดยอดกว่านั้นยังมีอีกนะโครงการข้าวก้นบาทเป็นหนึ่งในการประสานประโยชน์การเกื้อกูลกันตามแนวพระราชดำริบวร
1: โครงการข้าวก้นบาทและว่าเราจะได้กินด้วยใช่ไหม
3: โถเอ้ยก้าวแต้มคิดแต่เรื่องกินว่าแต่โครงการข้าวก้นบาทคืออะไรเหรอสีสวัสดิ์
2: คือในแต่ละวันทางโรงเรียนจะจัดนักเรียนจำนวนหนึ่งห้องผัดเปลี่ยนกันเดินแถวจากโรงเรียนไปวัดเพื่อรับประทานอาหารกลางวันจากข้าวก้นบาทที่พระบิณฑบาตมาส่วนข้าวปลาอาหารที่รับบิณฑบาตมาก็ได้มาจากคนในชุมชนอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนในตอนเช้าพอกินอาหารกลางวันเสร็จนักเรียนจะช่วยกันเก็บถ้วยชามแล้วนักเรียนก็จะได้ฟังนิทานธรรมจากพระอาจารย
3: ์ครบเลยบ้านวัดโรงเรียน
1: โครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ดีมากเพราะจะทำให้เด็กๆได้รู้จักความมีน้ำใจเสียสละรู้จักการแบ่งปัน
3: และนอกจากนี้ทำให้ได้รู้ว่าข้าวปลาอาหารเป็นของที่หามาด้วยความยากลำบากต้องรู้จักกินเป็นและรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่ให้อาหารเรา
2: ถูกต้องแล้วจ้ะทุกตัว
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสแถลงข่าวจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนนายกฤษณะนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสรองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสร่วมแถลงข่าวจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้กิจกรรมมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าถนนพิชิตบำรุงอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่คณะครูนักเรียนและสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่เข้าร่วมจังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและปัตตานีกำหนดจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนใต้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชนภายในงานพบกับนิทรรศการมรดกวัฒนธรรมไทยภูมิทัศน์ผ่านการเวลาและเสียงสะท้อนแห่งสยามสู่อาเซียนการสาธิตและการจำหน่ายอาหารผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าภูมิปัญญาจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลารวมกว่า70ร้านค้าพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีร่วมสมัยตลอดจนแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและผ้าถิ่นชายแดนใต้สู่อาเซียนสำหรับพิธีเปิดในวันที่20สิงหาคมมีการแสดงขนตอนยกรบการแสดงมโนรามรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนแฟชั่นโชว์ผ้าไทยและผ้าถิ่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงจากศิลปินวงแฮมเมอร์รวมทั้งกิจกรรมไนท์มิวเซียมเปิดให้เข้าชมฟรีและการแสดงไลท์แอนด์ซาวด์แอนด์มิกซ์มีเดียเรื่องเสียงกลองแห่งสยามมลายูวิถีแห่งจังหวะและจิตวิญญาณร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมรดกวัฒนธรรมไทยชายแดนใต้ในงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคมนี้ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่า
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: มันทอดมันเจ้าอร่อยมาคอยอยู่หน้าบ้านแล้วจ้า
1: อุ๊ยก็อยากกินจัง
2: เดี๋ยวพี่ไปซื้อมาให้นะ
1: ไหนนี่หรอไม่ใช่ที่ก้อยชอบนี
2: ่ก็ทอดมันไง
1: ไม่ใช่อย่างนี้ที่ก้อยชอบมันเป็นแท่งยาวๆไม่ได้เป็นก้อนกลมๆอย่างนี
2: ้อ๋อสงสัยจะเป็นมันทอดที่เขาทอดขายคู่กับกล้วยทอดใช่ไหม
1: ใช่ใช่นั่นแหละ
2: โธ่เอ้ยทอดมันกับมันทอดไม่เหมือนกันทอดมันเขาทำจากปลาหรือกุ้งส่วนมันทอดทำจากมันเทศ
1: แปลกดีนะทำจากปลาหรือกุ้งทำไมเรียกว่าทอดมันล่ะควรจะเรียกว่าทอดปลาทอดกุ้งมากกว่า
0: เขาก็เรียกกันอย่างนี้แหละเราก็เรียกตามแต่ก็ต้องจำนะว่าทอดมันกับมันทอดนั้นไม่เหมือนกันทอดมันทำจากเนื้อปลาหรือเนื้อกุ้งผสมกับน้ำพริกโขลกให้เข้ากันจนเหนียวแล้วทอดในน้ำมันมันทอดทำจากมันเทศหั่นเป็นชิ้นยาวๆชุบแป้งทอดในน้ำมัน
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูวิทิตศาสนาธรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายศิวัฒน์ธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคาราวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมกันทำความดีสร้างความสามัคคีและร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบซูมมิตติ้งซึ่งโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขและความดีอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเ พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: คัดครับแต่พัก10นาทีนะฮะแล้วเดี๋ยวมาถ่ายต่อครับผม
3: เอาครับกองครับมาครับ
0: ทีมงานบริษัทนี้เขาทำงานกันเป็นระบบดีเนาะถ่ายเสร็จเร็วดี
1: จริงค่ะถ่ายแต่ละช่วงนะคะใช้เวลาเร็วมากเลยค่ะทำงานดูเป็นระบบเอ้ยเป็นระบบดีนะคะ
0: ใช่จ้ะแต่จริงๆคำว่าระบบที่น้องเล็กเผลอพูดออกมาเมื่อสักครู่นี้จริงๆก็มีความหมายนะจ๊ะ
1: มันหมายความว่ายังไงล่ะคะ
0: คำว่าระบบกับคำว่าระบบต่างก็เป็นศัพท์บัญญัติจ้ะพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์ทรงบัญญัติคำว่าระบบให้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า system ซึ่งคำว่าระบบจะหมายถึงกลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานและสัมพันธ์สอดคล้องกันตามลักษณะของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการเช่นระบบทางเดินอาหารระบบประสาทระบบการบริหารประเทศเครื่องจักรทำงานเป็นระบบและทรงบัญญัติคำว่าระบอบให้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า regime ซึ่งคำว่าระบอบหมายถึงรูปแบบการปกครองประเทศเช่นประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันที่จริงคำว่าระบบและระบอบมีใช้มาแต่โบราณมีความหมายเหมือนกันว่าธรรมเนียมหรืออย่างเป็นธรรมเนียมจ้ะ
1: ระบบก็หมายถึงกลุ่มของสิ่งซึ่งมีลักษณะประสานและสัมพันธ์สอดคล้องกันตามลักษณะของธรรมชาติส่วนระบบก็จะหมายถึงรูปแบบการปกครองประเทศแต่ในสมัยโบราณคำสองคำนี้จะมีความหมายที่เหมือนกันว่าธรรมเนียมถูกต้องครบถ้วนไหมคะ
0: ครบถ้วนเลยจ้ะ
1: งั้นเล็กจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับพี่ทินดีกว่าค่ะ
0: น้องเล็กจ้าเดี๋ยวนี้พี่ทินเขามีความรู้เรื่องภาษาไทยเยอะขึ้นแล้วนะ
1: เรื่องนี้ใครจะรู้เยอะกว่าใครต้องพิสูจน์ค่ะ
0: จ้าแต่พี่ว่าตอนนี้เราเตรียมตัวทำรายการต่อก่อนดีกว่านะเดี๋ยวขอบทเขามาดูหน่อย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จ่อขยายถึงสนามบินรอฟอร์มเตรียมปรับผลการศึกษาโมโนเรลหาดใหญ่ให้เสร็จภายใน1ปีภายหลังจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคม2569อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มดำเนินกิจการรถไฟฟ้าเพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอนั้นในขั้นตอนต่อไปจะเป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายจากนี้รฟม.จะจัดจ้างที่ปรึกษาภายในปีนี้เพื่อดำเนินการทบทวนผลการศึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือรถไฟรางเดี่ยวโมโนเรลหาดใหญ่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเคยดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาประมาณ1ปีก่อนนำผลการศึกษาเสนอขออนุมัติโครงการต่อบอร์ดรฟม.กระทรวงคมนาคมและเสนอคณะรัฐมนตรีตามลำดับต่อไปการทบทวนผลการศึกษาในครั้งนี้คาดว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากเดิมทั้งการปรับปรุงแบบโครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยเฉพาะต้องนำข้อมูลจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2568ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่มาประกอบรฟม.ยังมีแนวคิดขยายเส้นทางจากเดิมที่สิ้นสุดโครงการที่สถานีรถตู้เป็นการสิ้นสุดที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ซึ่งจะเพิ่มระยะทางออกไปอีกประมาณ 9-10 กิโลเมตรแต่ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการส่วนขยายนี้ไปพร้อมกันกับโครงการเดิมหรือจะพิจารณาทำเป็นโครงการระยะที่2หลังจากที่โครงการแรกแล้วเสร็จนอกจากนี้รฟม.ยังได้หารือกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งตามกฎหมายจะมีอายุ5ปีโดยรายงานเดิมได้ครบกำหนดไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม2569โดยได้ข้อสรุปว่ารฟม.ไม่จำเป็นต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่แต่ต้องทบทวนมาตรการต่างๆและนำกลับมาเสนอสำนักงานนโยบายอีกครั้งทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลหาดใหญ่เป็นทางวิ่งยกระดับเริ่มต้นจากสถานีคลองหวะผ่านสถานีที่สำคัญที่คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารจำนวนมากและปัจจุบันในบางช่วงของวันก็จะมีการจราจรที่ติดขัดเช่นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ตลาดสดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยตลาดกิมหยงชุมทางรถไฟและเส้นสุดที่สถานีรถตู้ระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตรรวม12สถานีวงเงินลงทุน 17,000 ล้านบาทโดยมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงอีก1แห่งที่สถานีคลองหวะ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: พุทธา
1: ใจดีเราไปปีนต้นพุทรากันเถอะ
2: มีด้วยหรอต้นพุทรา
1: โน่นไงต้นพุทรา
0: ดีใจพูดผิดอีกแล้วเขาเรียกต้นพุทราเป็นต้นไม้ที่มีหนามแหลมปีนไม่ได้หรอก
2: ก็ป้ายเขาเขียนพอพานสระอุท้อทหารรอเรือสระอาก็ต้องอ่านว่าพุทราสิคะ
0: นี่เป็นคำพิเศษตัวท้อทหารที่ควบกล้ำกับรอเรือเขาให้ออกเสียงเป็นซอโซ่จ้ะ
2: แบบนี้ก็ต้องมีคำที่ท้อทหารควบกับรอเรือแล้วอ่านออกเสียงเป็นซอโซ่อีกหลายคำสิคะ
0: ใช่จ้ะอ้าวไหนลองช่วยกันหาคำมาสิมีคำอะไรบ้างที่เป็นอย่างนี
1: ้รู้แล้วก็ทรายไงล่ะทอรอออกเสียงเป็นซอ
2: คำว่าทราบสวงทรงก็ทอรอออกเสียงซอค่ะ
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาตินายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการตลาดการใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพตลอดจนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้แนวคิดเชียงใหม่มหานครสมุนไพรเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบสมุนไพรของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมยกระดับเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางด้านสมุนไพรและการเรียนรู้ในระดับนานาชาติสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานครสมุนไพรภายใต้4ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาเกษตรกรและผู้ผลิตสมุนไพรส่งเสริมภูมิปัญญาและการแปรรูปสมุนไพรมุ่งยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและการผลิตรวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการผลิตสมุนไพรยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมสมุนไพรของจังหวัดยุทธศาสตร์ที่3การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพมุ่งเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพรวมถึงการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยุทธศาสตร์ที่4การส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติโดยมุ่งพัฒนาระบบนิเวศและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสมุนไพรภูมิปัญญาล้านนาและแพทย์แผนไทยการวิจัยและการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรโดยในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินโครงการภายใต้4ยุทธศาสตร์รวม18โครงการงบประมาณ 17,102,600 บาทขณะที่แผนขับเคลื่อนในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571มีการวางกรอบการดำเนินงานเพื่อสานต่อการพัฒนาสมุนไพรอย่างต่อเนื่องทางด้านการยกระดับวัตถุดิบและการแปรรูปการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการการพัฒนาตลาดสมุนไพรการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านสมุนไพรการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรการส่งเสริมช่องทางการตลาดการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสมุนไพรเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนารวมถึงการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรในระดับนานาชาติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ จ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452 หรือ081-616-2399

พระเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: องให้แน่ใจ
1: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอตอนเครื่องหมายมอกอส
2: ออฟฟิศเราอะถึงเวลาต้องเรียกช่างมากำจัดปลวกแล้วนะดูสิโต๊ะทำงานถูกแทจะหมดแล้ว
3: งั้นโทรเรียกเจ้าไหนดีล่ะ
2: เลือกบริษัทที่ได้มอกอสนะมาตรฐานมอกอสก็คือมาตรฐานที่สมอรับรองคุณภาพสินค้าและบริการสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะเช่นบริการคาแคร์บริการทำความสะอาดแล้วอย่างบริษัทกำจัดปลวกเนี่ยนะก็มีมาตรฐานมอกอสตั้ง30กว่าบริษัทโทรเรียกใช้บริการได้เลยให้กำลังใจ SME ไทยอุดหนุนสินค้าและบริการไทยกันนะ
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
0: ปลอดภัยแน่นอน
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
6: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
7: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

กับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมครับจากทางกรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับทุกวันเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับผ่าน3สถานีหลักที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอครับ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นประทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอประทายก็ติดตามรับฟังกันได้ทั้ง3สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับแล้วก็ฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.parkyfm.org นะครับแล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio ก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็ฟังได้ที่จอมสุรางโคราช .com อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้สัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับฟังจากสถานีใดนะครับก็แจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้0815109471ครับ0815109471นะครับแล้วก็ช่วงที่2ท่านใดสงสัยนะครับเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆเกี่ยวกับคนพิการนะครับไม่ว่าจะเป็นพิการด้านสายตาหรือพิการด้านอื่นๆนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับถ้าเราตอบได้แล้วก็จะตอบให้ทันทีถ้าตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวหาข้อมูลมาตอบให้ในวันถัดไปนะครับหรือว่าจะสอบถามสวัสดิการบริการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็โทรสอบถามได้ในช่วงที่2หน้าไมค์ได้เลยนะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศซึ่งสนับสนุนข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวที่2เรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนนะครับการท่องเที่ยวที่คนพิการสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยนำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB อัปเดตนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมเราออกอากาศกันให้ฟังทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ครับ
1: ใช่ค่ะรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายนะคะแล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz ที่อำเภอโนนแดง
2: และก็ยังมีสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz ที่อำเภอเมืองด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะซึ่งรายการของเรานะคะผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนี้เรามีข้อมูลอัปเดตที่น่าสนใจมาฝากกันเพียบเลยครับ
1: เอาละค่ะเรามาค่อยๆทำความเข้าใจเรื่องนี้กันนะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569คือแบบร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมตอนนี้มันทำงานเหมือนฟองน้ำยักษ์ที่อุ้มน้ำไว้เต็มที่เลยนะคะ
2: ใช่ครับเป็นฟองน้ำยักษ์ที่พร้อมจะบีบตัวเทลงมาตลอดเวลาจนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เลยครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและริมตลิ่ง
1: โอ้โหฟังดูน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วแบบนี้มันจะส่งผลกับพื้นที่ไหนบ้างคะ
2: สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานี่แหละครับจะมีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ60ของพื้นที่เลย
1: 60% เลยเหรอคะ
2: ครับต้องระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะที่บึงกาฬสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารครับ
1: อือหือแล้วโคราชบ้านเราล่ะคะวันนี้จะต้องเตรียมตัวรับมือขนาดไหน
2: สำหรับจังหวัดนครราชสีมาอย่างละเอียดเลยนะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่26องศาเซลเซียสครับส่วนสูงสุดก็จะอยู่ที่34องศาเซลเซียส
1: โอ้ก็ยังถือว่าร้อนอยู่นิดๆ นะคะตอนกลางวัน
2: ใช่ครับคือถ้าดูโดยภาพรวมทั้งภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดจะแกว่งอยู่ระหว่าง24ถึง26องศาแล้วก็สูงสุด32ถึง35องศาครับ
1: ค่ะแล้วภูมิภาคอื่นๆล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
2: ถ้าเรามองเชื่อมโยงไปที่ภาพใหญ่ภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันและกรุงเทพมหานครก็มีฝนร้อยละ60เหมือนกันครับ
1: แปลว่าตกค่อนข้างเยอะเกือบทั่วประเทศเลยนะคะเนี่ย
2: ครับผมส่วนภาคกลางและใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนน้อยกว่านิดนึงอยู่ที่ร้อยละ40ครับ
1: โล่งใจไปนิดนึงนะคะแต่เอ๊ะได้ยินมาว่าทะเลฝั่งอันดามันช่วงนี้คลื่นแรงมากเหรอคะ
2: ใช่ครับอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดเลยนะครับ
1: อ๋ออันตรายมากเลยนะคะ
2: ถ้าใครต้องการสอบถามสภาพอากาศเพิ่มเติมก็โทรไปได้เลยครับที่1182ถามหาคุณสุรจิตหรือคุณสุรธงได้เลยครับ
1: ค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคือพอสภาพอากาศมันทําให้การเดินทางลําบากแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้นึกเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยเลยนะคะ
2: อ๋อใช่ครับเรื่องของอุปสรรคทางกายภาพในการเดินทาง
1: คือล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าทางศูนย์ APCD เขาร่วมกับททลงพื้นที่จัดทัวร์อารยสถาปัตย์ที่อยุธยานะคะนำทีมโดยคุณกฤษณะละไลค่ะ
2: อ๋อข่าวนี้น่าสนใจมากครับเป็นการผลักดันเรื่อง Universal Design อย่างจริงจังเลยครับ
1: ใช่ค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนทุกคนรวมถึงคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะ
2: แต่ประเด็นนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญนะครับว่าในเมืองมรดกโลกเก่าแก่แบบอยุธยาเนี่ยเราจะปรับปรุงพื้นที่ยังไงไม่ให้ทำลายคุณค่าทางประวัติศาสตร์
1: จริงค่ะจะเอาทางลาดคอนกรีตไปเททับโบราณสถานเลยก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเขาเลยใช้เทคนิคแบบทางลาดที่ถอดประกอบได้พาดผ่านไปเลยหรือการสร้างโมเดล3มิติขนาดย่อไว้ด้านหน้าครับ
1: ว้าวโมเดล3มิตินี่คือให้คนตาบอดได้ใช้มือสัมผัสรูปทรงสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับเป็นการให้สัมผัสจินตนาการแทนการมองเห็น
1: แบบนี้ก็เหมือนการทลายกำแพงล่องหนในเมืองมรดกโลกเลยนะคะเนี่ยเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลยนะคะ
2: ครับเป็นก้าวที่สำคัญมากสำหรับการผลักดันการท่องเที่ยวของบ้านเราครับ
1: น่าคิดต่อมากเลยนะคะว่าถ้าอยุธยาสามารถปรับตัวเป็นต้นแบบด้านอารยสถาปัตย์ได้เมืองประวัติศาสตร์แห่งอื่นๆจะสามารถพลิกโฉมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับคนทุกคนได้อย่างไรบ้างในอนาคตฝากเป็นข้อคิดให้ลองไปสำรวจกันต่อนะคะ
2: เป็นโจทย์ที่ท้าทายแต่ก็เป็นไปได้แน่นอนครับถ้าเราร่วมมือกัน
1: ค่ะสำหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: ทวนเบอร์อีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับผม
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz ในโลกยุคปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เติบโตและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในหลายๆครั้งนวัตกรรมกระแสหลักนั้นก็ไม่สามารถตอบโจทย์เงื่อนไขในการใช้ชีวิตของกลุ่มคนที่มีปัจจัยทางร่างกายที่ต่างออกไปอย่างกลุ่มผู้พิการได้จึงนำไปสู่การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาสำหรับผู้ที่พิการประเภทต่างๆเพื่อทำให้ชีวิตประจำวันของพวกเขาดำเนินไปได้ไม่ต่างจากคนอื่นเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นวิทยาการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้พ้นจากอุปสรรคที่ทำให้คนพิการมีสมรรถนะที่ด้อยกว่าคนปกติทั้งในด้านการดำเนินชีวิตประจำวันการศึกษาและการประกอบอาชีพวิทยาการของเทคโนโลยีด้านนี้จึงต้องคำนึงถึงสภาพความพิการอันได้แก่ความพิการทางกายทางตาทางหูทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของผู้พิการแต่ละประเภทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายสาขานอกจากความรู้ทางเทคโนโลยีแกนหลักแล้วยังต้องใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์การบำบัดการศึกษาพิเศษวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพรวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องคำนึงถึงส่วนติดต่อการใช้งานกับผู้พิการซึ่งมีความต้องการพิเศษวันนี้เราเลยจะพาท่านผู้ฟังไปดูว่าเทคโนโลยีต่างๆสำหรับผู้พิการในประเทศไทยที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้คนพิการสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมในสังคมและทำให้พวกเขาไม่ต้องถูกดันให้ไปอยู่ข้างหลังในยุคโลกาภิวัตน์หรือถูกมองว่าไม่ปกติอีกต่อไปกับนวัตกรรมแรกนวัตกรรมอุปกรณ์ BCI นวัตกรรม BCI คือระบบสั่งการขับรถด้วยคลื่นสมองสำหรับผู้ที่แขนพิการหรือกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงจนไม่สามารถใช้มือและแขนบังคับรถได้ซึ่งระบบของ BCI ใช้เทคโนโลยีสัญญาณคลื่นสมองเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ควบคู่กับ AI เพื่อสั่งการควบคุมประกอบด้วยชุดอุปกรณ์สัญญาณสมองที่เชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์วิเคราะห์รูปแบบของสัญญาณที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการแยกแยะสัญญาณสมองออกจากสัญญาณชีวภาพชนิดอื่นๆจากนั้นจึงแยกแยะแต่ละคำสั่งออกมาในแบบที่ต้องการเช่นใช้การยกแขนซ้ายขวาแทนคำสั่งในการบังคับรถให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะนี้นวัตกรรมระบบสั่งการขับรถด้วยคลื่นสมองของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นนวัตกรรมต้นแบบที่รอความร่วมมือจากผู้ผลิตยานยนต์เพื่อจะนำไปเชื่อมต่อกับรถยนต์รุ่นต่างๆสำหรับผู้พิการให้สามารถใช้งานได้จริงนวัตกรรมต่อไป Exoskeleton หุ่นยนต์ช่วยเดินหลายท่านอาจจะเคยเห็นจากต่างประเทศที่ช่วยเป็นตัวทุ่นแรงให้ผู้ใช้งานสามารถยกสิ่งของหนักๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นก็ได้ออกแบบหุ่นยนต์ช่วยเดินเพื่อช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบอุบัติเหตุหรือผู้พิการที่ไม่สามารถขยับขาได้ให้สามารถเดินได้อีกครั้ง Exoskeleton นี้มีการออกแบบโครงสร้างเป็นโลหะตามแนวขาด้านนอกมีข้อต่อตรงข้อเท้าและหัวเข่ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับตัวควบคุมและแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังผู้ใช้พร้อมโหมดลุกนั่งขึ้นบันไดและปุ่มควบคุมความปลอดภัยสามารถหยุดได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่อไปนวัตกรรมฝึกฝนเพื่อฟื้นฟูสมองผู้ป่วยอัมพฤกษ์หรือผู้ป่วยที่มีโรคทางสมองปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยทางสมองกว่า 400,000 รายรวมไปถึงเด็กๆที่ป่วยทางสมองอื่นๆเช่นออทิสติกสมองพิการและดาวซินโดรมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้พัฒนานวัตกรรมฟื้นฟูสมองออกมาในรูปแบบของเกมเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างต่อเนื่องซึ่งหลักการทำงานนั้นจะอาศัยการเคลื่อนไหวแขนเพื่อควบคุมแอนิเมชันภายในเกมซึ่งมีให้เลือกหลากหลายเช่นเกมทำอาหารเก็บขยะและเกมอื่นๆข้อดีคือผู้ป่วยได้ฝึกใช้สมองและแขนไปพร้อมๆกันซึ่งภายในนั้นจะมีดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับการเคลื่อนที่ของปลายมือโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับสีที่อยู่บนพื้นโต๊ะซึ่งแทนตำแหน่งซ้ายกลางขวาบนและล่างเมื่อผู้ป่วยเคลื่อนมือไปยังสีต่างๆจะแทนคำสั่งการควบคุมเกมบนจอคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณไปสู่ Android Box และส่งภาพออกไปยังมอนิเตอร์ดังนั้นตอนใช้งานผู้ป่วยจะได้ฝึกทั้งสายตาการตัดสินใจและการสั่งการด้วยแขนทำให้การเคลื่อนที่แขนแบบมีวัตถุประสงค์ช่วยให้การบำบัดฟื้นฟูสุขภาพสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งช่วยในการให้นักบำบัดกายภาพทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนนักกายภาพบำบัดเพิ่มโอกาสผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศไทยพร้อมกับลดการนำเข้าอุปกรณ์ที่มีราคาแพงอีกด้วยโดยปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบนวัตกรรมฝึกฝนแก่โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไปแล้วถึง70แห่งซึ่งการใช้งานได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมากจากนวัตกรรมสำหรับผู้พิการทั้ง7อย่างนี้จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้พิการให้มีโอกาสในการดำเนินชีวิตที่สะดวกมากยิ่งขึ้นและสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วกว่าเดิมและมีความสุขมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ lineshoppingseller.com
4: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
5: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
6: wow! ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
4: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
7: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

เหงื่อเพื่อแม่นะครับหยิบผลงานเพลงเฉพาะในบรรยากาศควันหลงนะครับของวันแม่12สิงหาคม2569ให้ท่านได้รับฟังนะครับ15นาฬิกากับอีก41นาทีโดยประมาณครับท่านกำลังอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ทั้ง3สถานีครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอครับไปเป็น 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นปทายจะเป็น 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายนะครับที่อำเภอปทายและอำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันก็ติดตามรับฟังกันได้รวมไปถึงรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเองครับ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ www.jomsurangkorat.com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471นะครับหรือว่าท่านใดสงสัยอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์สวัสดิการบริการต่างๆของสมาคมก็โทรสอบถามผ่านทางหน้าใหม่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นสิทธิ์สวัสดิการนะครับเกี่ยวกับคนตาบอดหรือว่าคนพิการด้านอื่นๆนะครับรวมถึงผู้สูงอายุด้วยก็สอบถามได้ถ้าผมตอบได้ผมตอบให้ทันทีถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวหาข้อมูลมาตอบให้ในวันถัดๆไปนะครับก็โทรเข้ามากันได้081-510-9471นะครับ081-510-9471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับเมื่อช่วงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับบุคลากรของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็เรียกว่าได้รับเกียรตินะครับเป็นวิทยากรนะครับมาด้วยนะครับ1โครงการนะครับโดยนำโดยท่านรัตนาเกษมศักดิ์นะครับรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาและผู้จัดการร้าน1178คาเฟ่แล้วก็ท่านสุบินแบกคุณทศนะครับประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็ได้รับเกียรติได้เป็นวิทยากรนะครับในโครงการของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็คือโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเพื่อการประกอบอาชีพอิสระของคนตาบอดนะครับแล้วก็เพื่อการเข้าถึงโอกาสการมีรายได้ที่มั่นคงและการเพิ่มศักยภาพนะครับการแข่งขันเพิ่มเติมโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4นะครับจัดที่ภาคกลางจัดที่ River Hotel นะครับจังหวัดนครปฐมนะครับโดยทั้ง2ท่านก็ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้นะครับประสบการณ์แนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจนะครับแล้วก็การเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการคนตาบอดจากพื้นที่ภาคการที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดเรานะครับ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายสำหรับการประกอบอาชีพอิสระตามความถนัดได้นะครับพร้อมทั้งพัฒนาทักษะเรียกว่าการวางแผนธุรกิจการบริหารจัดการการตลาดการสร้างรายได้อย่างมั่นคงนะครับอันจะนำไปถึงอันจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพนะครับการแข่งขันของผู้ประกอบการคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับของบุคลากรเราที่ได้ไปให้ความรู้กับพี่น้องคนตาบอดที่ภาคกลางนะครับจังหวัดนครปฐมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพผู้มีคุณภาพนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราเล็งเห็นก็ได้ไปให้ความรู้ตรงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางบุคลากรในเครือในองค์กรเครือข่ายหรือว่าองค์กรภายใต้ของทางสมาคมเราได้ไปเข้าร่วมตรงนี้นะครับก็ได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับ

งานเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะครับเกี่ยวกับวันแม่นะครับให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้เมื่อกี้เพิ่งเปิดไลน์นะครับได้รับข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องในจังหวัดนครราชสีมาพี่น้องคนตาบอดเรานะครับทางของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาแจ้งมาแล้วนะครับว่างบประมาณการจัดโครงการนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งจะได้จัดให้กับสมาชิกของเรา2โครงการในช่วงสิ้นปีงบประมาณนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางสมาคมเราก็น่าจะได้ทำสัญญาโครงการนะครับจะพยายามไปทำเร็วที่สุดน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เลยคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะได้เคาะวันในการจัดโครงการของทางสมาคมเราเองอีก2โครงการนะครับเชื่อว่าอย่างช้าน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าน่าจะได้ทราบกันหรือว่าอาจจะได้ทราบกันในวันพรุ่งนี้เลยนะครับก็ต้องเดี๋ยวรอทางคณะกรรมการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง2โครงการที่เราจะได้จัดขึ้นครับก็จะมีโครงการการทำพรมเช็ดเท้านะครับจากห่วงถุงเท้านะครับคร่าวๆที่ถ้าที่ผมจำได้ก็คือรับจำนวน10ท่านนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการเป็นโครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของน้ำท่วมนะครับเป็นเรื่องของพายุเป็นของไฟไหม้นะครับหรือว่าภัยจากการก่อการร้ายต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะได้มีผู้ที่มีความรู้มาให้ความรู้กันนะครับแล้วก็เราน่าจะได้เปิดให้ลงทะเบียนกันในน่าจะช่วงประมาณวันจันทร์นี้นะครับรอติดตามประกาศนะครับจากทางหน้าเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราแล้วก็เพจแล้วก็ผ่านทางรายการแสงสว่างในความมืดตรงนี้นะครับก็ติดตามกันได้เมื่อเปิดให้ลงชื่อแล้วนะครับก็จะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบจะได้รีบไปลงชื่อกันนะครับโครงการพรมเช็ดเท้ารับจำนวน10ท่านโครงการเกี่ยวกับสาธารณภัยนะครับรับจำนวน40ท่านนะครับเฉพาะพี่น้องคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะครับนะที่เราได้รับในวันนี้มันสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับทางน้องเจ้าที่ประสานงานมาที่ในกลุ่มไลน์ของคณะกรรมการนะครับก็เดี๋ยวประกาศให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปพบกันนะครับในวันนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสดีนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดในช่วงของโครงการอาจจะเป็นสาธารณภัยนะครับหรือว่าช่วงของโครงการของทางมูลนิธินะครับช่วงปลายช่วง18 19 20กันยาบางช่วงบางตอนบางช่วงเวลาที่ตรงกับเวลาเนี่ย 15:00 นถึง 16:00 นอาจจะมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทั้ง3สถานีที่รับสัญญาณเราณอยู่ณอยู่ณเวลานี้เพื่อให้พี่น้องนะครับคนพิการด้านอื่นๆได้รับความรู้กันด้วยนะครับในบางช่วงบางตอนของโครงการนะครับก็เดี๋ยวดูอุปกรณ์อะไรให้เรียบร้อยนะครับว่าจะสามารถถ่ายทอดได้หรือไม่แต่คิดว่าคงจะถ่ายทอดได้นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดได้สำหรับช่วงที่จัดโครงการนะครับก็จะออกอากาศตามเวลานี้แหละ 15:00 นถึง 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ต้องเดี๋ยวดูตารางดูกำหนดการของโครงการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันจันทร์นี้ก็น่าจะได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นะครับพอดีเลยวันเสาร์ที่จะถึงนี้มีประชุมคณะกรรมการประจำเดือนนะครับน่าจะได้มีการเคาะได้มีการปรับปรุงข้อมูลนะครับหรือว่าได้มีการอนุมัติ

ต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้พี่น้องคนตาบอดเราได้รับประโยชน์กันสูงสุดนะครับจากโครงการที่ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราจะได้จัดขึ้นครับร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเรานะครับได้เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะมาบริจาคที่สมาคมหรือโอนเงินมาบริจาคก็ได้นะครับโอนเงินก็ผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการก็ดีเรื่องของสิทธิสวัสดิการบริการต่างๆก็ดีนะครับสามารถติดต่อได้นะครับ2หมายเลขหลักของเราก็คือ044-353-452ครับ044-353-452กด1ติดต่อสมาคมกด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่ากด0ติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่อมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับติดต่อได้ตามระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติที่จะได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อสมาคมได้1หมายเลขครับ0816162399 0816162399นะครับแล้วก็ติดค้นหาข้อมูลสมาคมได้อีกนะครับผ่าน Google ก็พิมพ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสื่อสารนะครับช่องทางการติดตามข่าวสารหลากหลายช่องทางตามที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับพิมพ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาใน Google ได้เลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในบ่ายวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปดูเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปัตตานีสืบสารดนตรียูวาลอมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ถ่ายทอดทำนองมลายูสู่คนรุ่นหลังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีเดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้สืบสารดนตรีพื้นบ้านภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญาประจำปีงบประมาณ2569เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาณตำบลกะรูบีอำเภอกะพ้อจังหวัดปัตตานีในการนี้นายอัศมูนีเจ้อุบงนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการลงพื้นที่พบปะและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกะพ้อเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนงานพหุวัฒนธรรมประจำอำเภอกะพ้อและนางสาวตูแวหานิงแวสู่หลงเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ดนตรีพื้นบ้านอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพื้นที่โดยเฉพาะดนตรียูวาลอซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอกะพ้อที่นำการสีไวโอลินมาบรรเลงในท่วงทำนองและสำเนียงมลายูท้องถิ่นสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้โดยมีนายเจเดสนิศิลปินพื้นบ้านตำบลกะรูบีร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาเพื่อให้เกิดการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและรักษาคุณค่ามรดกท้องถิ่นให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้า

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: จได้ดูแลให้คนไทยมีสุขภาพดีกับสปสช.ตอนรู้จักสปสช.สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับคนไทยทุกคนค่ะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขเมื่อรู้แล้วก็ต้องแชร์และบอกต่อซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังทุกท่านและบุคคลที่รักในครอบครัวค่ะเรื่องสิทธิ์ด้านสุขภาพเป็นเรื่องจำเป็นที่คนไทยควรรู้แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้คนไทยทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยถ้ามีเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วสิทธิ์ที่จะได้รับตามกฎหมายคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันในชื่อสิทธิ์บัตรทองหรือสิทธิ์30บาทค่ะย้ำอีกครั้งนะคะว่าสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายเป็นสิทธิ์สวัสดิการพื้นฐานด้านสุขภาพที่รัฐจัดหาให้คนไทยทุกคนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545ที่คนไทยมีสิทธิ์นี้ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ติดตัวตั้งแต่เกิดจนชราภาพโดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐประเภทองค์การมหาชนคอยดูแลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทองกว่า48ล้านคนในปัจจุบันจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์เมื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายใต้การดูแลของสปสช.ทั้งในส่วนกลางและสปสช.เขต13แห่งรวมทั้งหน่วยบริการและภาคีเครือข่ายภาคประชาชนครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะคนไทยโชคดีนะคะที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองดูแลคุ้มครองอย่างครอบคลุมครบวงจรทั้งการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนไทยรู้และเข้าใจเพื่อใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อดูแลตัวคุณเองและคนในครอบครัวติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ @line official account สปสช.เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า @nhso หรือโทรสายด่วนสปสช.1330ที่พร้อมให้บริการดุจญาติมิตรทุกวันตลอด24ชั่วโมง
1: This is Thai PBS podcast View the world via the voice
2: มีจำนวนไม่น้อยเลยที่มองว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรอกคิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากจนหลายครั้งกว่าจะรู้ตัวเนี่ยอาการก็ลุกลามป่วยที่เรื้อรังไปซะแล้วถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเขาให้ตรวจเลยคือตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจปัสสาวะตรวจน้ำตาลไขมันตรวจการทำงานของไตตรวจได้ทุกปีเลย1ครั้งต่อปีค้นหาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะเบื้องต้นได้ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็หลอดเลือดสมองตรวจวัดระดับยูริกตรวจสารบ่งชี้มะเร็งก็เหมือนกันค้นหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่างๆ
3: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
1: This is Thai PBS podcast
4: คุณผู้ฟังวันนี้เราจะชวนคุณผู้ฟัง

0: รวจสุขภาพกันนะคะตรวจสุขภาพตรวจหาอะไรตรวจทำไมทำไมต้องตรวจจำเป็นเหรอแล้วตรวจแล้วจะได้อะไรได้โรคหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปกติเขาให้ตรวจปีละ1ครั้งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: น้อย
1: เชื่อว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยที่มองว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรอกคิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากแล้วก็ละเลยที่จะใส่ใจตรวจเช็คความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกายจนหลายครั้งกว่าจะรู้ตัวเนี่ยอาการก็ลุกลามกลายเป็นอาการป่วยที่เรื้อรังไปซะแล้วเพราะฉะนั้นการตรวจสุขภาพเนี่ยคือการตรวจร่างกายโดยทั่วๆไปนะเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายซึ่งจะนำไปสู่อาการเจ็บป่วยเพื่อป้องกันหาทางป้องกันได้อย่างเหมาะสมและดำเนินการรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ2เรื่องหลักๆนะการตรวจสุขภาพก็คือตรวจเพื่อค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวเราแล้วก็ตรวจเพื่อค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆตรวจเพื่อค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นการตรวจสุขภาพที่ผู้ถูกตรวจเนี่ยยังไม่มีปรากฏอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติให้สังเกตได้เช่นอย่างโรคเบาหวานความดันไขมันมะเร็งปากมดลูกระยะแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภัยเงียบเลยกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยปรากฏให้เห็นบ้างแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยไปตรวจเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพเรียกว่าเป็นการตรวจเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยมากกว่าว่าป่วยเป็นโรคอะไรเป็นระยะอะไรนะคะเมื่อทราบผลตรวจที่แน่นอนก็จะได้ให้การรักษาอย่างเหมาะสม
0: ก็หลักๆคือ2อย่างนี้
1: คือตรวจเพื่อหาโรคที่ซ่อนเร้นนะกับตรวจเพื่อค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงนะพฤติกรรมเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรบ้างแพทย์ที่ตรวจก็จะแนะนำในการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาค่ะ
0: คือบางคนพอไม่ตรวจเลยแล้วก็ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยอะไรอาจจะแค่แบบเจ็บป่วยโดยทั่วไปก็รู้สึกว่ากินยาก็หาย
1: ใช่
0: พื้นฐานแต่บางทีภายในร่างกายของเราเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แสดงออกอยู่แต่ว่าเราไม่ทันสังเกตแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นสัญญาณเตือนด้วย
1: ใช่ถามว่าทำไมต้องตรวจข้อดีมันมีอะไรการตรวจสุขภาพช่วยค้นหาปัจจัยเสี่ยงก็บอกแล้วนะคะแล้วก็ความผิดปกติร่างกายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อช่วยให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะป้องกันไม่ให้โรคลุกลามช่วยให้แพทย์ให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมข้อดีข้อที่1เลยนะคะรู้เท่าทันสุขภาพการตรวจสุขภาพเนี่ยจะทำให้ท่านผู้ฟังเนี่ยรู้จักร่างกายของตัวเองมากขึ้นเพราะหลายๆคนเนี่ยใช้ชีวิตไปแต่ละวันโดยไม่รู้เลยว่าภายในร่างกายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างระดับน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงหัวใจทำงานหนักหรือเปล่าตับไตยังทำหน้าที่ได้ปกติไหมจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยทราบเรื่องเหล่านี้แล้วก็เข้าใจร่างกายตัวเองดีขึ้นเรามีระดับน้ำตาลในเลือดยังไงระดับไขมันสูงไหมความดันเลือดเป็นยังไงสูงต่ำนะสามารถที่จะตัดสินใจเรื่องสุขภาพได้อย่างมั่นใจได้เช่นจะกินอาหารแบบไหนต้องหลับพักผ่อนเยอะขึ้นไหมหรือว่าควรออกกำลังกายอย่างไรเป็นการรู้เท่าทันสุขภาวะต่างๆของตัวเองนะเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆข้อที่2พบความผิดปกติของโรคได้เร็วเพราะว่าอะไรในระยะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะคะถ้าเราทราบได้เร็วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นานอย่างเช่นอะไรเช่นโรคมะเร็งระยะแรกเนี่ยระยะสเตจ0สเตจ1เนี่ยก็จะให้การรักษาที่ง่ายกว่าแล้วก็ไม่นานเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรวจสุขภาพเนี่ยก็จะทำให้ท่านผู้ฟังไม่รู้เลยไม่ทราบเลยว่ามีภัยร้ายแฝงอยู่นะคะจนกว่าจะได้ตรวจแล้วก็คุณหมอก็จะได้วางแผนถ้ายังไม่เป็นก็คือป้องกันหรือถ้าเพิ่งเจอเลยก็คือรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที
0: เวลาพอเรามีผลตรวจสุขภาพออกมาแล้วเนี่ยรู้ว่ามีความเสี่ยงสมมุติว่าอาจจะเป็นในสเตจที่0 1หรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีอะไรมาก่อนหน้าแล้วม
1: ัน
0: ถึงได้เริ่มขึ้นมา1
1: อ่ะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเอาสักอวัยวะหนึ่งสมมุติเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ0ถึง1ถ้าไม่ตรวจภายในก็จะไม่มีทางทราบเลยว่าเรามีเราเป็น
0: เพราะมันไม่แสดงอาการอะไร
1: ไม่แสดงอาการอะไรแล้วก็บางคนบางรายก็อาจจะตรวจพบเชื้อ HPV โดยยังไม่เป็นมะเร็งก็มีเพราะว่าถ้าระดับแค่นั้นคุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องมาตรวจติดตามยังไงทุกกี่เดือนทุกกี่ปีดูว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมันเปลี่ยนแปลงไหมอะไรอย่างนี้มันจะต้องมีการติดตามตลอดเวลา
0: ว่ามันมีความเสี่ยงในการจะไปเป็นโรคร้ายต่อไปได้
1: ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้คือพิสูจน์ทางวิชาการมาแล้วว่
0: า
1: เจอเชื้อนี้มันมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี
0: ้เพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
1: ระยะแรกๆคราวนี้พอตรวจแล้วเนี่ยข้อดีของการตรวจสุขภาพประการที่3คือกระตุ้นให้เราเกิดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพจากที่เราเห็นข้อมูลและเห็นผลเลือดผลแลบของเราละว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังเผชิญอะไรก็จะทำให้เกิดความรู้สึกอยากดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะกลับมาใส่ใจเรื่องเล็กๆแต่ส่งผลต่อสุขภาพที่เราเคยมองข้ามไปเมื่อตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้เรารู้ว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดโรคร้ายแรงได้บ้างเราก็จะเกิดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพและมาทบทวนพฤติกรรมของตัวเองเช่นนอนน้อยหรือเปล่ากินอาหารไม่เป็นเวลาใช่ไห
0: ม
1: หรือว่ากินเยอะไม่ออกกำลังนะคะที่ทำให้ทำลายสุขภาพของเราทีละนิดก็อาจจะหันมาออกกำลังกายหรือรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเมื่อทราบว่ามีความเสี่ยงหรือกำลังจะเป็นโรคอะไรก็สามารถที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรร
0: ม
1: ปรับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องก็กระตุ้นให้เกิดความใส่ใจในการดูแลสุขภาพ
0: อันนี้คือหลังจากที่ผลออกมา
1: ผลออกมา
0: บางคนอาจจะได้ลักษณะแบบนี้ที่แบบว่าเอ้ยเฮ้ยต้องใส่ใจละ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้สำหรับตัวเองอุ๊ยพอรู้ว่าจะต้องตรวจสุขภาพช่วงเวลาไหน
1: เพิ่งไป
0: เริ่มแบบ
1: ของหวาน
0: อุ๊ยฉันต้องแบบก่อนสัก3เดือนก็ได้หรืออาจจะหมอไม่รู้หรอก ไม่รู้หรอกแต่พอผลออกมามันฟ้องอยู่แล้วแหละถึงตอนนั้นแหละก็ต้องมาดูแล้วเพราะค่าอะไรที่มันเกินมันส่งผลอะไรเนี่ยก็ใส่ใจแล้วทีนี
1: ้มันก็จะหลอกคุณหมอเขาไม่ได้หรอก
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นการกระตุ้นในการดูแลสุขภาพอันนี้จริงอันนึงอย่างสมมติว่าเคยเจอนะอย่างคุณพ่อวัยทำงานแล้วกันเพิ่งมีลูกเล็กๆเงี้ยพอผลเลือดออกมาผิดปกตินิดหน่อยโอ้โหเธอก็เริ่มที่จะใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพเพื่อเธอจะบอกเธอพูดเองว่าจะได้อยู่ดูแลลูกต่อไปได้จนโตอะไรอย่างงี้เพื่อลูกอย่างงี้ก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
0: อันนี้มีหลักยึดเหนี่ยวบางคนเนี่ยพอมาผลมาก็แรกๆอาจจะ
1: พยายาม
0: เพิ่มมากขึ้นพอพยายามไปปุ๊บไม่รู้อ่ะหลุด
1: ก็
0: หลุดพฤติกรรมตรงนั้นไปเนี่ยเริ่มกลับมาเด
1: ี๋
0: ยวอีกตั้งหลายเดือนกว่าจะตรวจ
1: ตัวใหม
0: ่
1: ตรวจก็ปีหน้าแหละ
0: ก็ปีหน้าแหละก
1: ็ไม่เป็นไรก็ดูผลกันปีหน้า
0: เอามาเทียบจริงๆผลเทียบกันนี่ดีนะคะเพราะว่าอันนี้ด้วยความที่มันอยู่ในระบบมันก็เลยเอามาเปรียบเทียบหรือสมุดที่ได้เนี่ยได้มา3ปีมานั่งเปรียบเทียบเลยนะ
1: คะ
0: ในช่วงอายุเลนส์ของเราเนี่ย
1: มันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: ใช่ใช่ให้รู้ว่าเราควบคุมแค่ไหนเราดีขึ้นไหมหรืออะไรที่แบบเฮ้ยมันขึ้นมาเราก็ต้องใส่ใจเพิ่มเพื่อถ้าไม่อยากให้มันแบบมีผลในปีหน้าอะไรเงี้ย
1: ประโยชน์ก็คืออ่ะเพิ่มการรักษาให้หายขาดถ้าอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้ามะเร็งระยะ0ระยะ1อะไรแบบนี้ก็จะช่วยให้การรักษาที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็มีโอกาสหายขาดเดี๋ยวนี้มะเร็งหลายอย่างหลายชนิดที่หายขาดรักษาได้นะคะถ้าเราเจอได้เร็วประการที่5คือลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาระยะยาวเพราะว่าถ้าละเลยการตรวจสุขภาพเนี่ยยังมองว่าตัวเองแข็งแรงดีโอ้ยตรวจสุขภาพนี่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพจะช่วยให้เห็นความเจ็บป่วยระยะต้นการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในระยะต้นเนี่ยก็อาจจะแค่ไม่สูงมากเสียค่าใช้จ่ายน้อยนะเนื่องจากการรักษายังไม่ซับซ้อนแต่ว่าถ้าปล่อยไว้จนโรคลุกลามและอย่างสมมติเป็นสเตจ4แล้วอะไรแบบนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเดี๋ยวอาการเจ็บป่วยจะรุนแรงขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นแล้วก็ต้องรักษาเป็นเวลานานขึ้นก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในระยะยาวด้วย
0: คือพอเจ็บป่วยระยะยาวอ่ะมันค่าใช้จ่ายมัน
1: ก็ไปเรื่อยๆเลย
0: มันไหลไปเรื่อยๆอ่ะค่ายาค่าตรวจค่านู่นนี่นั่นเน
1: าะประการที่6ได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผลตรวจเนี่ยจะทำให้แพทย์ประเมินสุขภาพตามช่วงอายุนะตามประวัติครอบครัวรูปแบบการใช้ชีวิตของท่านผู้ฟังได้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงตามสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะไม่ใช่คำแนะนำสำหรับบุคคลทั่วๆไปนะคะ แพทย์ก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: ส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรควางแผนดูแลสุขภาพได้ตรงจุดยังไม่หมดประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประการที่7รู้ว่าจะต้องปรับวิถีชีวิตอย่างไรนะคุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องปรับวิถีชีวิตยังไงบ้างเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นของเราเองก็จะป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงเมื่อผลตรวจสุขภาพออกมาท่านผู้ฟังก็จะเห็นสัญญาณเตือนที่อาจจะพัฒนาเป็นโรคร้ายแรงและเราก็ต้องพยายามที่จะปรับพฤติกรรมเพื่อชะลอหรือหยุดการพัฒนาของโรคประการที่9ก็คือคุณก็จะสามารถวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตรวจพบของเราประการที่10ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวนะเพื่ออะไรคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการที่มีสุขภาพภายในที่ดีเป็นพื้นฐานใช่ไหมการตรวจสุขภาพนี่จะทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตใช้เวลากับคนที่เรารักได้อย่างสบายใจนะคะเมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะป้องกันและจัดการได้อย่างรวดเร็วเจ็บปวดน้อยลงนอนหลับสบายขึ้นอารมณ์คงที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในระยะยาว
0: ถ้าเกิดใครไม่เคยตรวจสุขภาพเลยบางทีคนในครอบครัวเนา
1: ะ
0: บางเขามีอาการบางอย่างดูผิดปกติไปแต่อย่าลืมว่าเราไม่ใช่หมอไม่ใช่คนที่มีความรู้ทางการแพทย์บางทีเราประเมินอาการไม่ถูกเป็นอะไรหรือมีอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะอธิบายอะไรบางอย่างในร่างกายไม่ชัดเจนทำให้เราอาจจะตีความหรือว่าตีพฤติกรรมหรืออาการต่างๆเนี่ยผิดไปแล้วก็ไปซื้อยาแบบผิดๆได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีปีนี้รู้และมีแนวโน้มนะช่วยกันระมัดระวังทำกับคงกับข้าวในบ้านคุณหมอยาหวานมาก
1: ก็จะมีคนอยู่ยังมีคนอยู่หลายจำพวกที่ว่าไม่ตรวจหรอกให้มันเป็นไปก่อนเลยให้มันเป็นไปแล้วค่อยรักษาแล้วกันยังมีคนที่คิดแบบนี้เยอะเยอะอยู
0: ่ไม่แต่ที่มีอันแบบหนึ่งที่คิดที่เราคุยกันนอกรอบ
1: ค่ะ
0: ไม่ไปตรวจก็ไม่เป็นโรคไปตรวจเดี๋ยวก
1: ็โอ้เดี๋ยวเจอ
0: มา
1: เจอนู่นเจอนี
0: ่โอ้มันบั่นทอนไม่ไปตรวจเลยดีกว่าก็ไม่เป็นโรคฉันก็แข็งแรงของฉันนะฉันก็ยังไปทำงานได้
1: ฉันแข็งแรงมากทำงานได้ก็ปกตินี่
0: ใช่ไปตรวจทำไมก็ไม่เห็นมีอะไรไปตรวจให้เสียเงินทำไม
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ค่าตรวจก็ไม่ได้แพงใช่ไหมคะเขามีเป็นแพ็กเกจเลยแล้วแต่เลือก
1: คนประกันสังคมบัตรทองมีสิทธิ์ตรวจร่างกายทุกปีตามสิทธิ์เลยค่ะตามสิทธิ์เลย
0: เราสามารถใช้สิทธิ์ไปโรงพยาบาลที่ได้มีชื่ออยู
1: ่คือการตรวจเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะทุกอายุทุกคนการตรวจตามอายุเนี่ยคือตรวจได้แค่นี้ตรวจได้แค่นี
0: ้
1: เข้าใจไหมคะไม่ได้ตรวจสมมติว่าคนอายุ30ปีกับคนอายุ50ปีจะมีรายการตรวจที่เหมือนกัน
0: แต่ว่าบางอย่างอาจจะไม่เหมือนกัน
1: ใช
0: ่เอาถ้างั้นเอางี้ดีกว่าอยากรู้ถ้าจะให้เริ่มตรวจสุขภาพจริงๆควรจะเริ่มอายุเท่าไหร่ดี
1: ก็อาจจะเริ่มในวัยทำงานเลยมันจะเริ่มมีเผชิญปัจจัยเสี่ยงต่างๆใช่ไหมวัยทำงานน
0: ะ
1: ก็แล้วแต่จะเริ่มทำงานอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปหรือยังไงเพราะว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรความเครียดจากการทำงานพักผ่อนไม่พอละเจอเพื่อนเจอฝูงทุกวันรับประทานอาหารไม่เหมาะสมรับประทานอาหารไขมันสูงหวานจัดเค็มจัดน่ะไปดื่มเหล้าสูบบุหรี
0: ่
1: ออกกำลังกายก็น้อยพอนั่งทำงานทั้งวันนะคะก็จะมีปัญหาด้านโภชนาการต่าง
0: ๆ
1: พวกนี้ก็คือเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยทำไมถึงเสี่ยงอย่างคนที่ไม่ทำงานล่ะคนที่ไม่ทำงานอยู่บ้านเฉยๆอาจจะค้าขายอยู่กับบ้านหรืออะไรจะเรียกคนไปทำงานไหมใครควรจะเริ่มตรวจสุขภาพเร็วขึ้นก็คือพวกที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคหัวใจเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอย่างคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรที่อย่างอายุไม่เท่าไหร่ก็เสียชีวิตละอันเนี้ยนะโรคหัวใจขาดเลือดเบาหวานมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวเองมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมดื่มเหล้าเยอะสูบบุหรี่เยอะ
0: อ
1: ันนี้ก็อาจจะเริ่มไปตรวจสุขภาพเร็วขึ้น
0: ถ้าอายุมากๆไปตรวจเนี่ยก็ควรตรวจนะเนาะยังไงก็ยังควรตรวจอยู่ดีอะเนาะ
1: ก็ควรตรวจอย่างคนทำงานถ้าอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเขาให้ตรวจเลยคือตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจปัสสาวะตรวจน้ำตาลไขมันตรวจการทำงานของไต อายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเขาให้ตรวจได้ทุกปีเลย1ครั้งต่อปีแต่ว่าสมมติอย่างความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเนี่ยถ้าอายุแค่15ถึง34ปีเนี่ยเขาให้ตรวจได้1ครั้งนะเขาไม่ได้ให้ตรวจได้ทุกปีนะคะ
0: อ๋อช่วงถ้า
1: ช่วงอายุ15ถึง34ปีเขาให้ตรวจได้ครั้งนึง
0: ช่วงไหนก็ได้
1: ไม่ใช่คุณอยากไปตรวจทุกปี
0: แต่35ปีขึ้นไปก็ตรวจแต่ละครั้งก็คือ
1: ทุกปี
0: ทุกปี
1: คราวนี้ไขมันในเลือดก็เหมือนกันถ้าอายุ20ถึง34ปีเขาให้ตรวจทุก5ปีเขาไม่ได้ให้ตรวจทุกปี
0: 5ปีตรวจทีนึง
1: อันนี้คือประกันสังคมกับบัตรทองข้าราชการเขาจะมีลิสต์อีกแบบนึงนะว่าอันไหนเบิกได้เบิกไม่ได
0: ้ปกติเขาจะต้องตรวจอะไรเป็นพื้นฐานบ้างไหมคะ
1: อ๋อตรวจพื้นฐานเลยนะก็คือโอ้อันนี้จะเห็นแพ็กเกจของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเยอะแยะเป็นหลายสิบสิบห้าสิบเป็นร้อยเลย อ่ะแต่พื้นฐานก็คือตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์นะก็จะซักประวัติอย่าไปโมโหนะซักยาวหน่อยซักประวัติวัดความดันตรวจดัชนีมวลกายดูว่า BMI เท่าไหร่นะคะตรวจร่างกายเบื้องต้นนะเสร็จแล้วความสำคัญตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนี่ตรวจแน่นอนความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนี่เป็นยังไงตรวจดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดเพื่อประเมินความเข้มข้นและความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงว่ามีภาวะเลือดจางไหมเลือดข้นไปไหมเม็ดเลือดขาวต่ำไปเม็ดเลือดขาวสูงไปเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดสูงพวกนี้จะบอกโรคพอได
0: ้ก็คือจะเจาะเลือดเราไปเพื่อไปตรวจหาสกัดหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรงนี
1: ้ค่ะพื้นฐานเลยนะความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรวจปัสสาวะนี่ก็พื้นฐานค้นหาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะเบื้องต้นได้นะถ้าน้ำตาลออกมาก็อาจจะเห็นมีไข่ขาวออกมาก็อาจจะเห็นตรวจระดับน้ำตาลในเลือดนะเพื่อประเมินความเข้มข้นของระดับน้ำตาลหรือว่าคาดการความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานตรวจวัดระดับไขมันก็ดูคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันดีไขมันเลวดูความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็หลอดเลือดสมอง
0: ค
1: ่ะตรวจการทำงานของไตเพื่อประเมินความสามารถในการขับของเสียของไตตรวจวัดระดับยูริกประเมินความเสี่ยงของเกาต์ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นเกาต์แต่ปกติเขาไม่เจาะให้นะยูริกเนี่ยตรวจตับนี่ปกติก็ไม่อยู่ในรูทีนที่เขาจะเจาะให้ยกเว้นมีอาการทางตับหรือว่า มีประวัติดื่มสุราอะไรอย่างนี้เพื่อค้นภาวะตับอักเสบดีซ่านนะคะตรวจสารบ่งชี้มะเร็งก็เหมือนกันนะก็ค้นหาความเสี่ยงของโรคมะเร็งต่างๆก็จะเห็นในแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนเยอะนะคะสารบ่งชี้มะเร็งเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ตรวจตานี่ก็สำคัญตรวจตานี่โรคตาบางอย่างนี่ไม่มีอาการเลยเช่นต้อหินต้อกระจกก็ยังมีอาการมัวตามัวบ้างโรคเกี่ยวกับจอประสาทตาก็อาจจะไม่มีอาการเลยในระยะแรกตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อประเมินการทำงานของหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดอะไรแบบนี
0: ้ข้อท่าของที่ตรวจสุขภาพประจำปีทุกวันนี้มีตรวจสุขภาพจิตด้วยนะ
1: โอ้
0: มีให้ประเมินสุขภาพจิตด้วยนะ
1: เหรอ
0: เป็นใบประเมินมาเลย
1: โอ้ดี
0: แล้วให้เราติ๊ก
1: มันเป็นแบบทดสอบของสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะมีแบบทดสอบหลายอย่าง
0: อ
1: ย่างโดยเฉพาะแบบทดสอบซึมเศร้าเนี่ยแป๊บเดียว10ข้อเนี่ยเขารู้เลย
0: รู้เลย
1: เขาสกรีนรู้เลย
0: แต่จริงๆมีสิทธิ์ได้ตรวจแบบนี้ประเมินแบบนี้เหอะทำเหอะจริงจริ ง
1: ใช่
0: ของตัวเองก็ติ๊กในแง่ที่ว่าเหนื่อยล้าบ่อยถอนหายใจบ่อยหรือว่ามีบ้างขี้เกียจอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ซึ่งรวมๆกันแล้วสมมตินะสมมติคำถามมี10ข้อเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยไม่อยู่ในข่ายยังไม่อยู่ในข่ายซึมเศร้า
0: แล้วก็จะมีตรวจอุจจาระ
1: ฮะตรวจอุจจาระเนี่ย
0: กับปัสสาวะ
1: ถ้าอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยเขาตรวจอุจจาระตรวจเลือดในอุจจาระได
0: ้
1: ตรวจ1ครั้งตรวจได้ทุกปี
0: อันนี
1: ้ในของอันนี้ของสปสช.กับบัตรทองตรวจได
0: ้
1: อยู่ในแพ็กเกจเลยแหละ
0: อันนี้ตัวเองคือ
1: ดี
0: คือตอนแรกแบบตรวจอุจจาระมันยากอ่ะคือการคอนโทรลให้มันมีอุจจาระเพื่อเอาไปตรวจในวันนั้นอ
1: ่ะ
0: มันยาก
1: ใช่
0: แล้วแต่ปีก็จะไม่บังคับตัวเองแต่มีเคยมีนะที่เก็บอุจจาระแช่เย็นไว้แล้วรอเอาไปตรวจเพราะว่ามันปวดก่อนอะไรเงี้ยก็โหต้องคุมอย่างดีหรืออะไรเงี้ยหรือว่าแบบตอนเช้าเราจะไม่ใช้เทคนิควิธีคือการปัสสาวะที่ห้องก่อนเก็บใส่ถุงเสร็จแล้วค่อยไปเทใส่ขวดจะได้ไม่ไปยุ่งยากตรง
1: ที่โรงพยาบาลใช่ไหมมันเก็บยาก
0: ที่เขามาตรวจอยู่ที
1: ่ใช่
0: ตั้งโต๊ะที่ทำงาน
1: เออ
0: แต่ฝากหน่อยได้ไหมคะเจาะเลือดที่ไรจะเป็นลมทุกที
1: เฮ้ยทำไมอะฮะ
0: เจ็บ
1: มันก็ไม่ได้เจ็บทุกครั้งนะจอดเลือดเนี่ย
0: โอ้โหมือแต่ละคนพยาบาลดูอุตส่าห์พยายามเข้าล็อกที่เป็นพยาบาลผู้หญิงเผื่อมือจะเบาช้ำ
1: เส้นหายยากหรือเปล่า
0: ไม่หายยากเลยหมอชอบ
1: เหรอ
0: เขียวเนี่ยเห็นไหมห่างง่ายเวอร์เออแต่แบบ
1: อาจจะเข็มขนาดเข็มจะใหญ่เข็มเล็ก
0: มดกัดนิดนึงจิ้มนิดหนึ่งเจ็บ
1: ไม่ใช่เหตุผลอ้าวแล้วก็เพิ่มสำหรับคุณผู้หญิงหน่อยนะคะการตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยคือตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เป็นการคลำเต้านมนะคะถ้าอายุ 30-39 ให้ตรวจทุก2ปีอายุ40ขึ้นไปตรวจทุกปีไม่ใช่เป็นการทำแมมโมแกรมนะคะอันนี้คือของประกันสังคมกับสปสช.เนี่ยก็คือการตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นแต่ถ้าสมมุติว่าคลำแล้วเจอก้อนเนี่ยโอเคส่งไปทำแมมโมแกรมอุลตราซาวด์ได
0: ้
1: ฮะมะเร็งปากมดลูกก็เช่นเดียวกันอายุ30ปีขึ้นไปตรวจทุก3ปี
0: ค่ะ
1: แต่ว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ตรวจได้เลยตรวจได้ก่อนเลย
0: มะเร็งลำไส้ใหญ่คนเป็นเยอะนะแต่ต้องตรวจทางอุจจาระนั่นเอง
1: ใช่
0: เอาอุจจาระไปตรวจไม่ได้แบบมา
1: ส่องกล้อง
0: ส่องกล้องเอากล้องใส่เข้าไปที่ก้นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่
1: คืออย่างนี้ไอ้คงคือมันการส่องกล้องนี่มันเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายมันสูงอะไรมากใช่ไหมเราจะไปส่องทุกคนก็ไม่ได้ถูกไหมอายุ50ปีขึ้นไปมาส่องกล้องนอกจากเขาจะมีโครงการเป็นช่วงๆนะของราชวิทยาลัยอะไรทักอย่างหนึ่งเขาก็จะมีว่ารับกี่คนคนที่มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ยอาจจะได้ priority ก่อนจะไปเข้าโครงการเขาซักประวัติโน่นนี่นู่นถ้าเข้าในกลุ่มเขาได้เขาก็จะส่องกล้องให้ฟรี อะไรอย่างนี้ก็มีเป็นช่วง
0: ๆอ๋อแต่ต้องคอยติดตามข่าวสาร
1: คอยติดตามข่าวสารอย่างเรื่องของการตรวจสุขภาพเหมือนกันของกทม.เนี่ยเขามีโครงการตรวจสุขภาพล้านคนเนี่ยตอนนี้เขาครบไปแล้วล้านคนเนี่ยตอนนี้เขาทำเพิ่มของเป็น10กว่าโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาให้บริการฟรีตรวจสุขภาพเจาะเลือดซึ่งเจาะเยอะด้วยตับไตอะไรอย่างนี้ซึ่งอยู่ในถ้าโครงการอื่นที่ไม่มีเรื่องตับไตเขายังเจาะให้เลยต้องคอยติดตามข่าวสารของแต่ละโรงพยาบาลอาจจะติดตามได้ในแอปของแอปหมอกทม.อะไรประมาณนี
0: ้
1: เขาจะมีไปเจาะตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆให้บริการเลย
0: อ๋อก็
1: อาจจะลงทะเบียนไปก่อนไม่ต้องรอคิวนานอะไรแบบนี้ค่ะ
0: หรือว่าถ้าลูกหลานจะช่วยๆกันแบบติดตามข่าวสารตรงนี้ก็ดีนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ช่วยลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนอายุมากๆอาจจะไม่ค่อยสะดวกหรือแบบ
1: ใช่
0: ไม่ได้ใส่ใจข้อมูล
1: ฟรีจริง
0: ฟรีใช่ไหมคะ
1: ฟรีค่ะ
0: อ๋อเห็นบอกว่ามีข้อมูลของอะไรนะของกทม.แล้วก็อะไรนะสปสช.
1: ค่ะ
0: สปสที่แบบ
1: ก็คือประกันสังคมค่ะ
0: ตัวสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้โหฟรี14รายการเลยหรอ
1: ค่ะ
0: เยอะนะ
1: เยอะ
0: ถ้าไปตามโรงพยาบาลเอกชนนี่เสียอยู่หลายพันนะ
1: หลายพันแล้วก็หลายหมื่นแล้วแต่แพ็กเก
0: จอ๋อแต่อันนี้เขามีกำหนดเป็นอายุไปเลยแล้วก็ต้องตรวจอะไรบ้างคือบางทีเราไม่จำเป็นจะต้องไปเสียค่าตรวจอะไรที่มันไม่ได้จำเป็นในช่วงอายุของเราใช่ไหม
1: ค่ะอย่างไปตามโรงพยาบาลของรัฐบาลทั่วไปก็รับตรวจอยู่แล้วของบัตรทองของประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะถามอายุเรากรอกไปเสร็จเขาก็จะรู้ว่าแพ็กเกจที่เราควรจะได้เนี่ยได้อะไรบ้าง
0: แต่ละปีต้องตรวจอะเพราะว่าจะได้รู้ว่า
1: เราเป็นยังไงไหมแข็งแรงดีอยู
0: ่ไอ้ที่เราดูแลสุขภาพมาหรือระวังมาตลอดทั้งปีมันดีขึ้นไหมมันจะได้มีกำลังใจในการแบบว่าก้าวต่อไปในการดูแลสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอบคำถามนะว่าตรวจสุขภาพตรวจหาอะไรตรวจหาอะไรนี่แหละหาทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละนะคะจะได้เป็นพื้นฐานถ้ามีอะไรที่มันมากกว่านั้นเดี๋ยวคุณหมอก็จะไประบุให้เราว่าไปโรงพยาบาลไปตรวจเพิ่มหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: มีความน่ากังวลเรื่องนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับการเป็นโรคแล้วค่าใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นแพงขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณหมอกิติยาค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาแหละหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: กินอย่างมีสติมีลักษณะเป็นอย่างไรโรคหรืออาการอะไรบ้างที่เกิดจากการกินไปตามอารมณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับ
4: คำว่ากินอย่างมีสติเนี่ยเนาะหรือ mindful eating เนี่ยมันเป็นหลักการที่กำลังได้รับความสนใจโดยเฉพาะในเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือ lifestyle medicine คือการใช้วิถีชีวิตเป็นยานี่แหละครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีหลักฐานวิจัยสนับสนุนว่าการกินแบบมีสติเนี่ยช่วยลดพฤติกรรมการกินเกินหรือบางคนกินตามอารมณ์ไม่ใช่ mindful eating แต่เป็น emotional eating มันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้กินแบบมีสติเนี่ยจริงๆแล้วบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมคนชอบพูดถึงเรื่องของ mindfulness mindful eating จริงๆแล้วอ่ะมันมีมานานมากเลยนะครับตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแล้วนะพระพุทธเจ้าเรานี่แหละเขามีหลักบัญญัติอยู่ในพระไตรปิฎกเลยนะข้อปฏิบัตินั้นเขาเรียกว่าโภชนะเมตัญญูตานะท่านบอกว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและอายุยืนเห็นไหมครับท่านเป็นผู้นำเทรนด์ longevity ของโลกแล้วคนเรายุคใหม่เนี่ยกินเกินเพราะคนส่วนใหญ่เป็นไงครับหิวส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์บอกเลยกินช้างไม่เหลือกินเสือไม่อิ่มพวกเนี้ยหิวมากนะเกิดจากความเครียดบ้างเบื่อบ้างเหนื่อยบ้างเห็นอาหารน่ากินเห็นโปรโมชั่นน่าลองแล้วความสุขของคนเราอะมนุษย์เราคือการกินเพราะการกินมันได้แบบโอ้โหสัมผัสอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้อย่างเงี้ยมันมีงานวิจัยด้วยนะว่าเราอะกินไปตามอารมณ์อิโมชันนอลกินแบบไม่มีสติเนี่ยมันสัมพันธ์กับน้ำหนักเกินอ้วนเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วมันมาครบชุดเลยอ้วนมันดันดื้อในชีวิตจริงเราต้องตั้งสติก่อนนะบางอย่างเนี่ยเราอิ่มแล้วอะแต่เรายังอยากมันคือความอยากนะม
0: ัน
4: ไม่ใช่ความหิวงั้นเราก็ต้องแบบสต็อปก่อนแล้วสแกนกลับมาถามตัวเองว่าฉันหิวจริงหรือแค่อยากเราเองนี่แหละก็ควรที่จะเดินหลังมื้ออาหารอย่างน้อย 10-15 นาทีเพราะมีการศึกษาวิจัยว่าเดินหลังมื้ออาหารเนี่ยช่วยทั้งระบบการย่อยช่วยในการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้การเผาผลาญน้ำตาลในเซลล์ได้ดีขึ้นช่วยควบคุมน้ำตาลหลังมื้ออาหารได้ดีวันนึงเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกให้เดินวันละ 19,000 ทุกวันนี้นะครับเดินวันละ 7,900 ขึ้นไปงานวิจัยพบว่าลด mortality rate หรือม่องเท่งเรทนะอัตราการตายได้ถึง 50% ครับ
2: This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังหักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังหักเจ้าเสมอเด้อ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชมรมน้องใหม่จุฬา2514มอบเครื่องขูดหินปูนให้กับรพสต.10แห่งในอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนในการรับมอบทันตภิบาลหรือเครื่องขูดหินปูนจากคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514นำโดยนายประชาเตรัตน์อุปนายกสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทยและที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514พร้อมคณะร่วมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.10แห่งในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้สนับสนุนการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโอกาสนี้นายเกรียงศักดิ์บุญตาปวนนายอำเภอแม่แจ่มพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่มได้เดินทางมารับมอบอุปกรณ์เพื่อนำไปส่งต่อให้รพสต.ทั้ง10แห่งในพื้นที่สำหรับให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการดูแลและให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้รพสต.ในอำเภอแม่แจ่มมีเครื่องมือทันตกรรมที่พร้อมใช้งานและทันสมัยสามารถเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดีสุขภาพกายที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ฝ่ายกิจกรรมชมรมน้องใหม่จุฬา2514ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมหลายโครงการครอบคลุมทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การสนับสนุนอุปกรณ์ทันตภิบาลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการมอบทุนการศึกษาการสร้างฝ่ายและถนนตลอดจนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ที่เข้าถึงบริการได้ยากพร้อมเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: หยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเรานะคะมีเรื่องราวมากมายค่ะที่พร้อมที่จะให้เราเนี่ยไปค้นหาความรู้ไปค้นคว้าหาคำตอบค่ะกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวของชื่อของพายุมาฝากกันค่ะพายุเองก็มีชื่อนะคะเราอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วอย่างบางทีที่มีอยู่บางปีใช่ไหมคะที่เขาเรียกพายุถ้าเป็นชื่อจากเมืองไทยอย่างเช่นพายุเมฆขลาพายุรามสูรชื่อเหล่านี้ค่ะเขาตั้งขึ้นอย่างไรแล้วแต่ละปีเนี่ยพายุมีชื่อที่แตกต่างกันไปเพราะอะไรแล้วพายุลูกนี้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่มาติดตามกันค่ะว่าเกณฑ์การตั้งชื่อพายุเนี่ยเขามีเกณฑ์อะไรกันค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องบอกว่าแต่ก่อนเลยนะคะแรกเริ่มเดิมทีค่ะการตั้งชื่อพายุเนี่ยเดิมทีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นผู้ตั้งชื่อพายุของทั่วโลกมาโดยตลอดค่ะเพราะว่าเป็นประเทศเดียวนะที่มีความเพียบพร้อมทางเทคโนโลยีทั้งเรื่องของทางเทคโนโลยีดาวเทียมตรวจสภาพอากาศการดูความเคลื่อนไหวของพายุโดยการตั้งชื่อพายุในสมัยก่อนค่ะจะใช้ชื่อผู้หญิงในการตั้งเพราะว่าฟังแล้วเนี่ยจะดูอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะฟังแล้วจะได้ดูมีความรุนแรงน้อยลงในกรณีที่ผู้ตั้งชื่อเป็นนักเดินเรือทะเลเนี่ยก็มักจะตั้งชื่อพายุเพื่อคลายความคิดถึงคนที่ตัวเองรักค่ะแต่ในภายหลังนะคะนักสิทธิสตรีค่ะในสหรัฐอเมริกาออกมาประท้วงค่ะว่าการตั้งชื่อพายุโดยใช้ชื่อผู้หญิงเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงดูโหดร้ายค่ะภายหลังจึงมีการตั้งชื่อเป็นผู้ชายด้วยนั่นเองค่ะจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช2000นะคะได้มีการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆค่ะจากทุกโซนของโลกเลยเสนอชื่อพายุได้ประเทศละ10ชื่อค่ะโดยกำหนดให้ใช้ภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศนั้นๆในการตั้งชื่อพายุนี่เลยเป็นสาเหตุค่ะว่าเราเลยได้ยินชื่อพายุแปลกๆนะคะที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศกันมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เกณฑ์การตั้งชื่อพายุนะคะจะถูกตั้งชื่อก็ต่อเมื่อพายุนี้มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุมากกว่า34นอตค่ะหรือว่า63กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุเหล่านี้ถึงจะถูกตั้งชื่อนะคะและชื่อของพายุจะเริ่มใช้ที่คอลัมน์ที่1ตัวบนสุดก่อนคือเมื่อมีพายุเกิดขึ้นมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางตามที่กำหนดปุ๊บแล้วก็จะเป็นพายุที่เกิดขึ้นตัวแรกของปีนั้นๆ นะคะพายุนั้นนะคะก็จะถูกตั้งชื่อนะโดยใช้ชื่อที่อยู่ในตารางคอลัมน์ที่1ตัวบนสุดค่ะอย่างเช่นในตารางตอนนี้นะคะที่เป็นรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ใช้ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้คอลัมน์ที่1บรรทัดบนสุดเนี่ยจะเป็นชื่อดอมเรค่ะดอมเรเนี่ยนะคะก็จะถูกตั้งก่อนทีนี้พอมีพายุตัวถัดมาค่ะที่มีความเร็วตามที่กำหนดอย่างที่บอกชื่อนั้นเนี่ยจะถูกไล่ถัดลงมาในคอลัมน์ที่1บรรทัดที่2ก็คืออย่างในตารางเนี่ยก็อย่างเช่นตัวที่2ก็คือหลงหวังแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆค่ะเมื่อใช้จนหมดคอลัมน์แรกนะคะก็จะใช้ชื่อแรกในคอลัมน์ถัดไปอย่างเช่นพายุที่เกิดหลังพายุทรามีก็จะใช้พายุกองเรซึ่งเป็นชื่อพายุที่อยู่ในคอลัมน์ถัดมานั่นเองค่ะแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆค่ะใช้จนหมดไปจนถึงคอลัมน์ที่5ค่ะแล้วเมื่อหมดคอลัมน์ที่5แล้วจะกลับมาใช้ชื่อแรกของคอลัมน์ที่1นั่นเองค่ะก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะในส่วนของประเทศไทยค่ะตั้งอยู่ในโซนมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนบนและทะเลจีนใต้ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆนะคะได้แก่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นมาเก๊าลาวมาเลเซียไมโครนีเซียค่ะอันนี้เป็นรัฐอิสระที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือหมู่เกาะอินโดนีเซียนะคะฟิลิปปินส์สหรัฐแล้วก็เวียดนามค่ะโดยทั้งนี้นะคะชื่อพายุแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันอย่างที่บอกว่ามี5คอลัม กลุ่มหนึ่งจะมีทั้งหมด28ชื่อค่ะโดยที่ชื่อพายุแต่ละชื่อนะคะจะถูกเรียงตามชื่อประเทศของลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะก็คือจากประเทศสมาชิกใช่ไหมคะไล่ตัวอักษรภาษาอังกฤษของชื่อประเทศสมาชิกพอเสร็จแล้วก็จะนำชื่อที่แต่ละประเทศเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยเอามาวางเรียงกันอยู่ในตารางค่ะเขาก็จะเริ่มไปอย่างเช่นเริ่มจากกัมพูชานะคะเรื่อยไปจนถึงเวียดนามซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายส่วนไทยเรานะคะจะอยู่ที่ลำดับที่12ค่ะโดยก็จะไล่เรียงกันไปนะคะอย่างที่บอกคือใช้เกณฑ์ที่ดูจากความเร็วของพายุเสร็จแล้วก็เริ่มไปจากชื่อที่1ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะพอหมดกลุ่มแรกหรือว่าคอลัมน์แรกแล้วก็จะขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่2เรียงกันไปเรื่อยๆจนครบทุกกลุ่มแล้วถึงจะวนกลับมาที่กลุ่มที่1ใหม่นั่นเองด้วยเหตุนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณารายชื่อและความหมายของชื่อขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวแทนเสนอชื่อพายุในภาษาไทยนะคะซึ่งในส่วนของภาษาไทยเองเนี่ยก็จะได้ชื่อพายุของไทยเนี่ยตามลำดับก็จะได้แก่พระพิรุณทุเรียนวิภารามสูรเมฆลามรกตนิดาชบากุหลาบและขนุนค่ะสำหรับตัวอย่างรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นชื่อแรกนะคะอย่างที่เราบอกไปอย่างดำเรเนี่ยนะคะมาจากประเทศกัมพูชาค่ะโดยมีความหมายว่าช้างค่ะซึ่งแต่ละประเทศนะคะก็จะมีชื่อที่เป็นภาษาของแต่ละประเทศเนี่ยที่ถูกเสนอเข้าไปค่ะโดยที่ก็จะไล่ไปตั้งแต่กัมพูชาจีนเกาหลีเหนือฮ่องกงญี่ปุ่นลาวมาเก๊ามาเลเซียไมโครนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ไทยสหรัฐแล้วก็เวียดนามนะคะแล้วก็จะไล่กลับไปตามประเทศนะคะที่เรียงตามลำดับตัวอักษรค่ะโดยที่ชื่อก็จะค่อยๆวนไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเราจำกันได้นะคะที่มีชื่อพายุไห่เยี่ยนจำได้ไหมคะที่เข้ามาในประเทศนะคะพอต่อจากไห่เยี่ยนเนี่ยก็จะเป็นชื่อถัดมาก็จะเป็นโพดอลนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนั่นเองโดยรู้ไหมคะว่าเขามีอีกหนึ่งกฎข้อหนึ่งของการตั้งชื่อพายุนะคะมีกฎย่อยอยู่ข้อหนึ่งก็คือถ้าหากว่ามีพายุลูกไหนค่ะที่มีความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายมากเป็นพิเศษชื่อพายุลูกนั้นค่ะจะถูกปลดเกษียณไปทันทีค่ะเขาจะให้ปลดชื่อนั้นออกไปแล้วตั้งชื่อใหม่เข้ามาในรายการชื่อแทนค่ะอย่างเช่นเฮอริเคนแอนดรูค่ะอันนี้ถูกปลดมาแล้วนะคะจากบ้านเราคือทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็ถูกปลดออกไปตัวอย่างชื่อพายุนะคะที่เคยมีแล้วก็ถูกถอนออกไปนะคะก็อย่างเช่นพายุทุเรียนชื่อจากบ้านเราเนี่ยแหละค่ะในปี2549ค่ะเกิดพายุไต้ฝุ่นทุเรียนความรุนแรงทำให้คนเสียชีวิตนับพันเลยค่ะจึงมีการเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องพายุนะคะขอเปลี่ยนชื่อค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นมังคุดแต่ก็ต้องบอกว่ามังคุดเป็นอีกชื่อนึงค่ะที่ถูกถอนแล้วเหมือนกันเพราะว่าเจ้าพายุมังคุดเองเนี่ยนะคะก็ก่อให้เกิดความเสียหายหนักสุดเช่นเดียวกันค่ะก็เลยทำให้มีการถอนเอาชื่อมังคุดออกไปด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของต่างประเทศเองนะคะก็มีที่ต้องเสนอชื่อใหม่หลายชื่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นพายุช้างสารอันนี้เราก็น่าจะเคยได้ยินกันมาช้างสารเนี่ยเป็นชื่อที่มาจากประเทศลาวค่ะหรือพายุลุมเบียนะคะเป็นชื่อมาจากทางมาเลเซียตอนนี้เนี่ยชื่อเหล่านี้เนี่ยก็ถูกปลดระวางไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าผลกระทบของพายุที่มีความรุนแรงมากนะคะก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างก็มักจะถูกเสนอชื่อเพื่อที่จะขอปลดชื่อนี้ออกแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เข้าไปแทนค่ะก็จะเรียกได้ว่าเราก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าพายุลูกไหนที่มีความรุนแรงมากๆเนี่ยมันจะประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยนะคือจะไม่ถูก นำชื่อเนี้ยกลับมาเรียกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อมีการวนรอบของชื่อที่มีอยู่นั่นเองค่ะสรุปง่ายๆก็คือแต่ละประเทศมีชื่อที่ตั้งแล้วเสนอเข้าไปนะคะโดยชื่อจะไล่เรียงไปเรื่อยๆนะคะตามแต่ละประเทศโดยเรียงตามตัวอักษรเมื่อไล่ครบชุดที่1ค่ะก็จะขึ้นชุดที่2แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเมื่อครบชุดที่5ก็จะกลับมาเริ่มต้นชื่อที่1อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่นำมาฝากกันค่ะกับเรื่องราวของชื่อของพายุค่ะมีเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเรามากมายที่รอให้เราได้เรียนรู้กันนะคะติดตามเรื่องราวสาระดีๆได้ในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้มดมันทนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คิดสาระดีไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในช่วงนี้ครับก็จะมีนิทานสื่อดีๆให้กับน้องๆ นะครับเป็นนิทานผลิตโดยทางด้านของไทย TVS Podcast นะครับกับนิทานผสมภาษาพาสนุกนะครับก็มาติดตามกันนะครับภาษาพาสนุกเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามกันและก็ต่อด้วยนะครับต่อด้วยนิทานจากทางด้านของมสว.นะครับเป็นนิทานสื่อเสียงนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนะครับนิทานเกี่ยวข้องกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องติดตามกันได้นะครับก็มีหลายเรื่องหลายตอนเลยทีเดียวนะครับก็ต่อเนื่องกันนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากน้องๆในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามนิทานชุดแรกกันนะครับจากทางด้านของไทย TVS Podcast ผู้ผลิตนะครับกับนิทานผสมภาษาพาสนุกครับ
5: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนสายรุ้งที่หายไปไปฟังกันเลย
6: ยามสายวันหนึ่งหลังสายฝนโปรยปรายหยุดลงบนท้องฟ้าสดใสมีคุณสายรุ้งสีสวยสดทอดยาวเป็นสะพานพาดขอบฟ้าอวดสีสันสวยงามให้ทุกๆคนได้ชื่นชมอย่างมีความสุขและในขณะที่ลุงหมีลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายกำลังชื่นชมความงามของคุณสายรุ้งอยู่นั่นเองทันใดนั้นเจ้าปลองควันใจร้ายก็โผล่มาเจ้าปองควันพิษเริ่มปล่อยควันพิษใส่คุณสายรุ้ง

0: ช้ารุ่งสีสวยสดรสชาติมันอร่อยอย่างนี้ดิโอ้โหมันอร่อยจริงๆเลยโอ
1: ้ยนี่เจ้าบองควันเจ้าบองควันใจร้ายทำไมทำแบบนี้ล่ะมากินสายรุ่งสีสวยได้ยังไงกัน
2: ใช่ๆเธอน่ะทำตัวไม่น่ารักเอาซะเลยนะเจ้าบองควันใจร้าย
0: ไม่ว่าแล้วพวกเธอเป็นใครฮะเดี๋ยวก็จับกินซะหรอกหุยพวกเธอนี่น่ารำคาญจริงๆฉันว่าฉันไปหาอะไรสีสวยๆกินที่อื่นดีกว่าเฮ้ย
1: ลุงหมีครับพวกเราจะทำยังไงกันนี่ล่ะครับเนี่ยคุณสายรุ้งโดนจะป่องควันใจร้ายกินไปซะแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นๆมันพอมีวิธีสินะแต่พวกเธอเนี่ยต้องเดินทางไปตามหาลุงเต่าที่จำศีลอยู่ในถ้ำที่บึงใหญ่นู่นลุงเต่าจะบอกวิธีช่วยพวกเธอให้ช่วยสายรุ้งได้ยังไงล่ะแล้วลิงจ๋อเจ้ากระต่ายก็ไม่รอช้า

0: ลุงเต่า
1: ล
0: ุ
1: งเต
0: ่
1: า
0: ลุงเต่าคร
1: ับ ลุงเต่าคร
2: ับใครกันนะมาส่งเสียงหลังโวยวายอยู่ที่หน้าถ้ำของลุงเต่าเนี่ยฮะเฮ้ยไหนเฮ้ยโอ้ลิงจ๋อแล้วก็ตายนี่เอง
0: ครับลุงหมีอ่ะให้พวกเรามาหาลุงเต่าเพราะว่าลุงหมีบอกว่าลุงเต่าจะมีวิธีให้พวกเราเนี่ยช่วยคุณสายรุ้งกลับมาได้ครับ
2: โอ้ยนี่จะปล่องควันใจร้ายกินสายลุงอีกแล้วล่ะสิท่า
0: ใช่ครับ
2: เอาละพวกเธอเนี่ยจะต้องไปตามหาสีในธรรมชาติมาทั้งหมด3สีนะก็คือสีแดง
3: Red สีแดง
4: R E D Red
3: สีแดง
2: สีเหลือง
3: Yellow Y E L L O W Yellow สีเหลือง
4: Y E L L O W Yellow สีเหลือง
2: และสีน้ำเงิน
3: blue b l u e blue สีน้ำเงิน
4: b l u e blue สีน้ำเงิน
2: โน่นไปดูที่บนยอดเขาลูกโน่นแล้วเอากลับมาหาลุงเต่าที่นี่นะ
3: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อมุ่งหน้าสู่ยอดเขาทั้งสองออกเดินทางขึ้นเขาด้วยความยากลำบากผ่านเส้นทางทุรกันดารขึ้นเขาทั้งชันและก็ลื่นจากฝนที่เพิ่งตกลงมาเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย
0: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอ้ยโอ้ท่อนไม้โอ้เธอกระต่ายระวังสะดุดนะเนี่ยโอ้โห
5: เหนื่อยอ่ะ
0: โอ้ยอันนั้นน่าผาชันมากนะแล้วต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมเนี่ย
5: แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสีทั้งสามสีเนี่ย
0: โอ้ยฉันเหนื่อยมากเลยหิวน้ำด้วยอ่ะ
3: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อทั้งสองเดินทางมาถึงยอดเขาสูงทั้งสองเริ่มมองหาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินจากธรรมชาติรอบตัวจนทั่วบริเวณแต่ก็ยังไม่พบแล้วก็เหนื่อยจนหมดแรง
0: โอ้ยเดินหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอเลยฉันจะหมดแรงแล้วอ่ะเจ้ากระต่าย
5: นั่นน่ะสิฉันว่าเรานั่งพักกันก่อนเถอะหายเหนื่อยแล้วค่อยไปหากันต่อ
3: เจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่และทันใดนั้นเอง
0: โอ้ยสวัสดีเจ้ากระต่ายลิงจ๋อฉันรู้ว่าเธอน่ะกำลังตามหาสีแดงจากธรรมชาติฉันยินดีแบ่งสีแดงที่ตัวของฉันให้เธอนะเธอจะไปช่วยคุณสายรุ้งได้ยังไงล่ะ
6: ส่วนฉันก็ใบไม้สีเหลืองเธอเอาสีเหลืองจากใบของฉันไม่ได้เลยนะฉันยินดี
0: อุ๊ยฉันขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่ยินดีช่วยคุณสายรุ้งด้วยกัน

0: ันอยู
1: ่เอ้าฉันขอโทษนะลิงจ๋อไม่ได้ตั้งใจจะนั่งทับเธอจริงๆนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่โกรธพวกเธอก็ได้แต่ตอนนี้ยังขาดสีน้ำเงินใช่ไหมฉันน่ะคือสีน้ำเงินเธอแบ่งเอาสีน้ำเงินจากตัวฉันไปใช้ได้เลยนะฉันยินดี
2: กระต่ายและลิงจ๋อดีใจมากที่ได้สีธรรมชาติทั้งสามครบแล้วทั้งสองรีบเดินทางลงเขาไปหาลุงเต่า
1: ลุงเต่าลุงเต่าครับพวกเรากลับมาแล้วครับเราได้สีธรรมชาติทั้งสามสีครบถ้วนแล้วล่ะครับ
3: เก่งมากเลยจ้าเด็กๆจ๋าพร้อมแล้วเรามาช่วยคุณสายรุ่งกันเลย
2: ลุงเต่าลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายลงมือนำผลไม้สีแดงใบไม้สีเหลืองและก้อนหินสีน้ำเงินมาจัดการแปลงร่างเปลี่ยนไปให้กลายเป็นสีน้ำสีสวยสดจากธรรมชาติพร้อมใช้งาน
4: Watercolor W A T E R C O L O R Watercolor สีน้ำ
5: โอ้สวยจังเลยนี่สีน้ำใช่ไหมเนี่ยสีสวยจังเลยครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับเราได้สีน้ำสามสีสวยสดจากธรรมชาติเลยนะครับเนี่ย
3: เออใช่แล้วเราจ้ะแต่เรายังต้องการอุปกรณ์อีกหน่อยนึงนะเราจึงจะสามารถช่วยคุณสายรุ่งให้กลับมาได
1: ้อ๋อแล้วอุปกรณ์นั้นมันคืออะไรเหรอครับลุงเต่า
3: ก็เรายังขาดผู้กันยังไงล่ะ
4: Paint Brush P A I N T B R U S S Paint Brush ผู้กัน
6: P A I N T B R U SBrush. ผู้กัน
5: โอ้จะทำผู้กันกันใช่ไหมครับกระต่ายเนี่ยยินดีแบ่งขนของกระต่ายให้เอาไปทำเป็นผู้กันได้เลยนะครับ
1: ว้าวขอบใจเธอมากเลยนะกระต่ายถ้างั้นเดี๋ยวลิงจ๋อเนี่ยจะไปเอาจานผสมสีมาเลยนะครับลุงเต่า
3: ดีดีดีดี
1: palette p a l e t t e palette จานผสมสี
6: P A L E T T E Palette จานผสมสี
2: ลุงเต่าชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อใช้ผูกกันเพื่อสร้างลายเส้นต่างๆและเอาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินผสมสีบนจานสีเพื่อสร้างเฉดสีและโทนสีใหม่ขึ้นมาจนได้ครบ7สีแล้วก็ระบายวาดสีสันสวยงามขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่นานคุณสายรุ้งก็กลับมาอยู่บนท้องฟ้าแบ่งปันความงามความสุขให้กับทุกๆคนบนท้องฟ้าตลอดไป
7: ตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
9: ไม่ยอมรับนิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
10: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง

ินเดินเดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน

0: ประเด็นเด็ก
1: นิทานสนุกกับนวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน
2: เรื่องมารินกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลบ้านของมารินนั้นอยู่ติดทะเลพ่อของมารินเป็นชาวประมงมารินเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสช่างสังเกตและอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอวันหนึ่งมารินเดินไปตามชายหาดเห็นนางเงือกนั่งอยู่บริเวณโขดหินมารินเดินเข้าไปทักทายว่า
3: สวัสดีฉันชื่อมารินเธอเป็นใครมาทำอะไรที่นี
2: ่นางเงือกตอบกลับว่า
4: ฉันชื่ออันดาเป็นนางเงือกนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแห่งท้องทะเลช่วยแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเล
2: เมื่อได้ยินดังนั้นมารินถามอันดาว่าม
3: ลพิษทางทะเลเกิดจากอะไร
2: อันดาตอบกลับไปว่าม
4: นุษย์ทิ้งขยะตามชายหาดและทะเลทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมลง
2: มารินถามอันดาว่า
3: ควรแก้ปัญหาอย่างไร
2: อันดาเสนอแนะว่า
4: แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลไม่ยากเลยไม่ทิ้งขยะลงทะเลสัตว์ทะเลจะได้ปลอดภัยไม่กินขยะเข้าไปและช่วยกันรักษาแนวปะการังไว
2: ้มารินบอกอันดาว่าม
3: ารินจะช่วยดูแลทะเลอันดาไม่ต้องเป็นห่วง
2: พระอาทิตย์ใกล้จะลาลับแล้วมารินบอกลาอันดาและเดินกลับบ้านเช้าวันต่อมามารินได้เดินเก็บขยะตามริมชายหาดไปทิ้งลงถังขยะและบอกชาวบ้านให้ร่วมรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่อีกทั้งมารินยังช่วยคุณพ่อทำป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณชายหาดและทะเลอีกด้วยมารินบอกคุณพ่อห้ามจับสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามทิ้งสมอเรือลงในแนวของปะการังเพื่อเป็นการรักษาแนวปะการังไว้เวลาผ่านไปเพียงไม่นานทะเลก็เริ่มกลับมาสดใสอีกครั้งอันดานั่งชมความงดงามของธรรมชาติอยู่ริมชายหาดมารินเดินชมความสวยงามของทะเลเช่นกันจนได้พบกับอันดาอีกครั้งอันดาดีใจมากที่ได้เจอมารินและกล่าวขอบคุณมารินที่ช่วยดูแลรักษาชายหาดและทะเล
4: ขอบคุณมากนะ
2: มารินอยากให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่ตลอด

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

0: ประเด็นเด็ก
1: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
2: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
3: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
4: แก้วเหนื่อยมาทั้งวันพักกินข้าวก่อนเถอะลูก
5: ไม่เป็นไรจ้ะพ่อพ่อทานก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแก้วจะไปขายมาลัยและไปช่วยงานครูบุษบาต่อแก้วจะได้มีเงินเก็บไว้รักษาพ
2: ่อความกตัญญูคือความดีงามเป็นสิริมงคลทำให้ผู้ปฏิบัติประสบแต่ความสุขความเจริญ
6: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
7: สวัสดีค่ะพี่ที่มีใจรักในงานศิลปะทุกคนวันนี้มีข่าวดีจากบริษัทนามีจำกัดมาฝากกันค่ะขอเชิญชวนนักเรียนมัธยมปลายพี่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาร่วมประกวดผลงานจิตรกรรมนามี Fine Art Awards ครั้งที่18ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีนี้มาในหัวข้อสุดสร้างสรรค์คำว่าผลิบานให้ทุกคนได้โชว์จินตนาการกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะโดยจะเปิดรับผลงานแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม.4ถึงม.6และระดับอาชีวศึกษาปวช.กลุ่มที่2ระดับอาชีวศึกษาปวส.ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปใครที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่15ตุลาคม2569นี้และจะประกาศผลทางหน้าเว็บไซต์ในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายน2569นี้ค่ะมาร่วมส่งพลังงานสร้างสรรค์ให้ผลิบานไปด้วยกันนะคะโดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nanmi.comหรือโทรสอบถามที่เบอร์026488000

0: ัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: Fake News อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟกๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
4: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
5: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขนชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับก็ล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เปิด Facebook นะครับแฟนเพจเนี่ยนะบอกว่าให้ติดตามเงินคืนได้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเพจดังกล่าวนั้นเป็นเพจวิชาชีพนะดังนั้นก็ต้องฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าเดี๋ยวนี้ Facebook อ่ะคือปลอมเป็นหน่วยงานราชการเยอะมากนะครับเป็นกระทรวงนั้นเป็นกระทรวงนี้โดยเฉพาะในส่วนของเกี่ยวข้องกับด้านการถูกโกงใครถูกโกงใครต้องการเงินคืนน่ะทุกคนแน่นอนครับถูกกลุ่มวิชาชีพโกงเงินก็อยากจะได้เงินคืนก็ต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะได้เงินคืนปรากฏว่ากลุ่มมิจฉาชีพก็ซ้อนแผนครับก็ปลอมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเช่นตำรวจไซเบอร์กระทรวงมหาดไทยบ้างกระทรวงการคลังและนี่มากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมนะครับนี่คือกลุ่มมิจฉาชีพพยายามหาทุกวิถีทางครับที่จะหลอกเอาเงินของพี่น้องประชาชนไปแต่ก็ต้องฝากทุกท่านนะครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อเห็นอะไรที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับFacebook, Line, YouTube หรือว่าจะ TikTok นะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคนจริงคนปลอมเนี่ยบางทีดูแบบยังไม่รู้เลยนะโอ้โหภาพยนตร์เดี๋ยวนี้บางเรื่องนะครับที่อยู่ในออนไลน์เนี่ยใช้ AI หมดเลยคุณผู้ฟังครับดังนั้นก็ต้องฝากกันนะครับก็เรื่องที่มี Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยถูกโกงเงินให้ไปติดตามนะครับและลงข้อมูลที่นี่นะต้องอย่าเพิ่งเชื่อนะครับย้ำนะอย่าเพิ่งเชื่อนะครับก็ทางด้านของเพจดังกล่าวนะครับเดี๋ยวนี้หลายเพจมากเลยนะฮะก็อ้างเป็นหน่วยงานก็ต้องฝากกันนะครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะว่าไม่มีต้องบอกว่าหน่วยงานนะหลายหน่วยงานนะครับถามว่ามี Facebook ไม่มีครับแต่ปัญหาตอนนี้มีเยอะมากเลยใช่ไหมแต่ว่าที่เป็นของจริงมีน้อยนะครับของปลอมเยอะเลยจากกลุ่มมิจฉาชีพครับก็อย่าไปให้ข้อมูลส่วนตัวและก็ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดหลายคนว่าโอ๊ยกดติดตามแล้วส่งข้อมูลไปแล้วแล้วทำไงดีล่ะครับทางออกคือว่าก็อย่าไปเชื่อเขาแน่นอนครับในส่วนของกลุ่มวิชาชีพนะจะมี2ช่องทางหนึ่งที่เขาอยากได้คือข้อมูลส่วนตัวเพื่อจะเข้าไปอยู่ในระบบในการเบิกเงินจากบัญชีธนาคารโอนไปได้อันที่1 2เขาอาจจะไม่ได้ล็อกโทรศัพท์มือถือเราครับแต่เขาก็จะบอกว่ามีค่าดําเนินการนะถ้าบอกว่ามีค่าดําเนินการต้องโอนค่าดําเนินการก่อนนั่นแหละครับไม่ใช่ของหน่วยงานราชการครับดังนั้นบอกเลยนั่นคือกลุ่มมิจฉาชีพอย่าโอนนะอย่าโอนนะครับก็สรุปแล้วที่บอกว่าเป็นหน่วยงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมเปิดเพจมาให้ประชาชนไปติดตามขอเงินคืนจากการถูกหลอกจากกลุ่มมิจฉาชีพอันนั้นเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหลอกซ้ำอีกทีนะครับอย่าไปเชื่อนะครับเพราะเห็นข่าวแบบนี้มาก็อย่าไปส่งต่ออย่าไปแชร์เลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องมาตรวจสอบกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้โอ้โหนะมิจฉาชีพไปไกลครับยิ่งมี AI อีกไปไกลมากกว่าเดิมครับอย่างน้อยที่สำคัญสุดเราต้องมีสติครับมีสตินะเช็คก่อนนะเช็คก่อนโอนนะครับอย่าเชื่อนะต้องไม่เชื่อก่อนนะครับหาข้อมูลก่อนแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นของจริงนะครับถึงจะโอนหรือถึงจะเชื่อนะครับนี่ก็ฝากกันไว้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับ

0: พี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความร่วมมือการศึกษาทุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโอกาสเยาวชนชายแดนใต้สู่เวทีนานาชาตินายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมหารือประเด็นด้านการศึกษากับนายประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญกับการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาไทยรวมถึงการส่งเสริมโอกาสด้านทุนการศึกษาตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาไทยโดยเฉพาะเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่พร้อมมีระบบการดูแลที่เหมาะสมระหว่างการศึกษาในต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียโดยมุ่งใช้มิติทางการศึกษาและวัฒนธรรมเป็นสะพานสร้างความสัมพันธ์อันดีและต่อยอดสู่ความร่วมมือในเวทีนานาชาติและมิติอื่นๆต่อไป
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนโจร500
1: สารวัตร
2: อ้าวพวกเราเร่งมือกันหน่อยนะ
3: จ้า
4: เหนื่อยจังอ่ะแอบนอนอู้ตรงนู้นดีกว่า
1: ทุ่งสวนหลังวัด
5: น้องๆเป็นดาราเปล่าเนี่ย
4: อ๋อเปล่าครับไม่ได้เป็นดาราครับถือว่าเรามาออกค่ายอาสาช่วยกันพัฒนาวัดนะครับ
5: อ๋อพี่ทำกระเป๋าเงินหายอะนะถ้าคืนนี้จะขอพักกับพวกเราด้วยได้ไหมล่ะ
4: ไม่มีปัญหาเชิญเลยครับเต้ยนี่พี่ตุลนะจะมาขออาศัยนอนกับเราคืนหนึ่งอะ
6: พี่เต้ยไว้ใจได้หรือเปล่าไม่รู้หน้าตาเขาอะดูเหมือนโจร500เลยอะ
4: โจร500คืออะไรอะ
2: โจร500เป็นคำกล่าวที่คนในสมัยก่อนใช้เรียกพวกโจรหรือโจรชั่วแต่ในปัจจุบันบางทีก็ใช้แต่คำว่า500หมายถึงพวกคนเกเรคนไม่ดีนะ
4: เฮ้ยคิดมากนะเอานะเดี๋ยวแก่นรับประกันเอง
2: ดูให้ดีๆก็แล้วกัน

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

ษตรเพื่อประชาถ้ากล่าวถึงชาวนาและข้าวนั้นข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทยเป็นสินค้าส่งออกนำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมหาศาลและเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานโดยชาวนากระดูกสันหลังของชาติเป็นผู้ผลิตข้าวบริโภคภายในประเทศและส่งออกขายต่างประเทศซึ่งข้าวไทยเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงและนิยมไปทั่วโลกดังนั้นนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวกับข้าวย่อมส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นไปของสังคมไทยนอกจากนี้ข้าวยังมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทยรวมทั้งเป็นความมั่นคงทางอาหารเพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าวรวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาในฐานะกระดูกสันหลังของชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่23มิถุนายน2552กำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาตินอกจากนี้ยังมุ่งหวังที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับยุวชนชาวนาซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวในอนาคตด้วยสนับสนุนโดยกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้เดินทางเยือนดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนครั้งนี้อย่างรุนแรงรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมว่านายปูตินได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบนเกาะเอโตโรฟุญี่ปุ่นได้เจรจากับรัสเซียตามนโยบายพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดินแดนและทำสนธิสัญญาสันติภาพการเจรจาเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในสมัยรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะชินโซในการประชุมสุดยอดระหว่างนายอาเบะและนายปูตินที่สิงคโปร์ในปี2561ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะเร่งการเจรจาแต่การเจรจาไม่มีความคืบหน้าใดๆนับตั้งแต่นั้นมาญี่ปุ่นเริ่มเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในเดือนมีนาคม2565โดยประสานงานกับชาติตะวันตกเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียรัสเซียประท้วงมาตรการคว่ำบาตรและแสดงเจตจำนงที่จะระงับการเจรจากับญี่ปุ่นที่จะนำไปสู่สนธิสัญญาสันติภาพซึ่งรวมถึงการหารือเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าดินแดนทางเหนือรวมถึงเกาะเอโตโรฟุเป็นดินแดนโดยกำเนิดของประเทศเราทั้งตามประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อการเยือนครั้งนี้ประเทศต่างๆมากกว่า40ประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐได้ออกแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้ทุกประเทศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงเมื่อมีแผนจะยิงขีปนาวุธทิ้งตัวและยานนำส่งอวกาศแถลงการที่ออกเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมไม่ได้ระบุชื่อประเทศใดแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นผลมาจากการที่จีนทดสอบขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำบรรทุกหัวรบจำลองในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนที่แล้วแถลงการระบุว่ากิจกรรมการทดสอบขีปนาวุธเมื่อไม่นานนี้ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่รัฐส่วนใหญ่ใช้ในการแจ้งและป้องกันความขัดแย้งในการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปขีปนาวุธทิ้งตัวที่ยิงจากเรือดำน้ำและยานนำส่งอวกาศแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าการทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัวที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้โดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้าและรายละเอียดที่เพียงพอเป็นอันตรายและบั่นทอนสันติภาพและความมั่นคงของประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ทดสอบ

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าผู้แทนของจีนในการประชุมว่าด้วยการปลดอาวุธที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ได้แสดงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อแถลงการร่วมที่ออกโดยกว่า40ประเทศนายหลี่ฉือเจียงเอกอัครราชทูตจีนประจำกิจการปลดอาวุธกล่าวในการประชุมเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมว่าจีนได้แจ้งให้สหรัฐและประเทศอื่นๆทราบล่วงหน้าและดำเนินมาตรการที่รอบคอบและสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบขีปนาวุธของจีนจะไม่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของประเทศใดๆจากนั้นเขากล่าวว่าแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการหาประโยชน์ทางการเมืองอย่างชัดเจนและจีนปฏิเสธอย่างเด็ดขาดกฎหมายว่าด้วยการลงโทษผู้ทำให้ธงชาติญี่ปุ่นเสียหายเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นหรืออิชิงรวมถึงพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนหรือ DPP และพรรคซันเซโตร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้ซึ่งรัฐสภาได้รับรองร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมกฎหมายฉบับนี้นิยามธงชาติว่าเป็นวัตถุที่จับต้องได้โดยเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าใช้เป็นธงชาติของประเทศญี่ปุ่นเนื้อหากฎหมายระบุว่าการกระทำในที่สาธารณะอันเป็นการทำลายปลดลงหรือทำให้ธงชาติเสียหายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือความรังเกียจอย่างรุนแรงอาจมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 เยนหรือราว 41,500 บาทกฎหมายระบุด้วยว่าการพิจารณาว่าการกระทำใดเข้าข่ายความผิดหรือไม่นั้นจะต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างเป็นกลางทั้งพฤติการสถานการณ์แวดล้อมและปัจจัยอื่นๆประกอบกันถ้อยคำในกฎหมายระบุเพิ่มเติมว่าการบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดอย่างไม่เป็นธรรมในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยทั้งนี้ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภาบางฝ่ายมีความเห็นว่าขอบเขตการกระทำที่เข้าข่าย

0: จัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจแม้พระจันทกุมารจะกราบทูลเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำให้พระราชบิดาเปลี่ยนความตั้งใจพระราชกุมารจึงหันไปตรัสกับประชาชนที่ห้อมล้อมพระราชาว่าพวกท่านทั้งหลายในพระนครนี้ก็ล้วนรักลูกฉะไหนจึงไม่กราบทูลพระราชาอย่าให้ฆ่าลูกในไส้แม้เราเองก็ได้ทำประโยชน์ให้แด่พระราชาและได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งประชาชนในพระนครนี้ก็ไม่มีใครที่มีความแค้นเคืองต่อเราแต่ทำไมจึงไม่มีใครช่วยกราบทูลทัดทานพระราชาให้เราเลยแม้เจ้าชายจันทกุมารจะตัดอย่างนี้ก็ไม่มีประชาชนคนไหนกล้ากราบทูลทัดทานพระราชาจึงส่งพระชายาของพระองค์ไปทูลวิงวอนพระราชาว่าอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดทำร้ายต่อพระองค์ผู้องค์อาจดุจพญาราชสีผู้เป็นความหวังของอาณาประชาราษฎร์พระราชาไม่ทรงทอดพระเนตรดูสตรีเหล่านั้นเลยพระราชกุมารไร้ที่พึ่งจึงบ่นเพ้อว่าทำไมเราจึงไม่เกิดในตระกูลช่างรถในตระกูลปุกกุสะหรือในตระกูลพ่อค้าพระราชาจะได้ไม่รับสั่งให้ข้าเราบูชายัญทำไมหนอเราต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์พระราชกุมารส่งพระชายาไปร้องขอพราหมณ์ว่าพวกเธอจงไปหมอบแทบเท้าท่านอาจารย์ขันทหาละจงอ้อนวอนว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรถ้าจันทกุมารทำอะไรผิดต่อท่านโดยไม่รู้ตัวก็ขอท่านยกโทษให้จันทกุมารด้วยเถิดจากนั้นเจ้าหญิงเสลาราชกุมารีน้องสาวของจันทกุมารผู้ที่พระราชากรุณามากเห็นพี่ชายถูกนำไปบูชายัญไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้จึงไปกราบลงแทบพระบาทของพระราชบิดาร่ำไห้คร่ำครวญว่าเสด็จพ่อพระองค์ปรารถนาสวรรค์แล้วทำไมจึงต้องเอาเจ้าพี่ของลูกเป็นเครื่องบูชายัญแม้เช่นนั้นพระราชาไม่ทรงใส่ใจคำอ้อนวอนของพระนางจากนั้นเจ้าชายวสุละพระโอรสของพระจันทกุมารเห็นพระบิดาถูกจองจำได้รับทุกข์จึงเข้าไปหมอบแทบพระบาทพระราชากอดเข่าพระอัยกาทูลวิงวอนขอชีวิตพระบิดาร้องไห้คร่ำครวญเกลือกกลิ้งไปมาอยู่เบื้องพระพักว่าขอเดชะพระอัยกาหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดาขอพระอัยกาอย่าได้ฆ่าพระบิดาของหลานเลยพระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลานเหมือนพระอุระจะแตกทรงสวมกอดหลานมีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอัศชนตรัสว่าหลานรักอย่าทุกข์ไปเลยปู่จะปล่อยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอยู่นี่เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกินจงปล่อยพระราชกุมารเราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วขันทหารและพราหมณ์ก็มากล่าวอีกว่ายันนี้ทำได้ยากเกิดขึ้นได้แสนยากขอจงอย่าให้อะไรมามีอุปสรรคต่อพิธีบูชายัญแม้พระราชาก็ให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารตามคำของพราหมณ์กลับมาอีกเหมือนเดิมพราหมณ์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นคนใจเบาประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนอีกพระองค์ก็จะปล่อยพระราชบุตรเราจะพาเจ้าชายไปหลุมยันเสียเลยจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์ด้วยรัตนชาติทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาแล้วเชิญเสด็จเถิดเชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์บันเทิงพระหฤทัยเกิดจลาจลทั่วพระนครในเวลาที่ทหารพาพระโพธิสัตว์ไปหลุมยันพระชายาของเจ้าชายจันทกุมารและเจ้าชายสุริยกุมารก็ได้ออกจากพระราชนิเวศเดินทางติดตามไปด้วยมีผมเผ่ารุงรังร้องไห้คร่ำครวญต่างบ่นเพ้อรำพันไปตามทางว่าพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารใส่ชุดผ้าขาวจากแคว้นกาสีใส่ต่างหูลูบไล้ด้วยกฤษณาและจุลจันทร์ ถูกทหารนำตัวออกไปบูชายัญแล้วเมื่อก่อนทั้งสองพระองค์ถูกทหารเชิญเสด็จโดยคอช้างโดยหลังม้าโดยราชรถคันงามประดับด้วยเครื่องทองแต่วันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จด้วยเท้าเปล่าพระราชมารดาเป็นทุกข์เหลือเกินประชาชนต่างก็โศกเศร้าเมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทหารได้นำตัวเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายัญแล้วประชาชนทั่วทั้งพระนครชุมนุมประท้วงกันเกิดจลาจลขึ้นหลั่งไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนื่องแน่นพราหมณ์เห็นฝูงชนมากเกินไปเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเมื่อประชาชนออกจากพระนครไปที่หลุมยันไม่ได้ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่งภายในพระนครใกล้กำแพงด้านที่จะประกอบพิธีบูชายัญส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงฝูงนกพากันตกใจบินทะยานขึ้นท้องฟ้าฝูงชนเห็นนกแตกตื่นจึงร้องเรียกนกนั้นๆพร่ำเพ้อเหมือนคนบ้าว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งปุพพวดีนครที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้มีพระทัยเบาจะฆ่าพระโอรสพระธิดาพระมเหสีข้าบดีช้างม้าโคอุสุภราชและสัตว์อื่นๆบูชายัญประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทักษิณปราสาทแล้วมองดูพระตำหนักเห็นเรือนยอดและพระราชอุทยานก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงใจจึงคร่ำครวญโดยประการต่างๆว่านี่ปราสาทของพระองค์นี่เรือนยอดของพระองค์ล้วนทำด้วยทองคำเกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัยงดงามยิ่งนี่พระราชอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกนิกาแคฝอยมะม่วงสะโบกครณีดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาวงดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่ารื่นรมย์ใจยิ่งนักบัดนี้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้วจึงพากันไปพร่ำเพ้อที่โรงช้างโรงม้าว่านี่ช้างแก้วนี่ม้าแก้วพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถคันนี้ย่อมงดงามดังเทวดาบัดนี้พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่าแล้วอย่างไรหนอพระราชาผู้มีพระทัยเบาจึงจะบูชายัญด้วยลูกในไส้บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่เมื่อประตูเมืองถูกปิดประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็พากันชุมนุมโห่ร้องไปตามท้องถนนภายในพระนครฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายัญพระมารดาพระโพธิสัตว์นามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบบาทพระราชาเกลือกกลิ้งไปมาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าหม่อมฉันจะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาฆ่าลูกจันทกุมารชีวิตของหม่อมฉันก็จะหาไม่เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไรพระนางโคตมีจึงบอกลูกสะใภ้ทั้งหลายว่าลูกเราโกรธพวกเจ้าแล้วกระมังจึงหนีจากพวกเจ้าไปเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่นำสวามีเจ้ากลับมาเมื่อพระนางคัตติกาพระนางอุปริขีพระนางโบกขรณีและพระนางภาริกาผู้เป็นสะใภ้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงสวมกอดมารดาพระโพธิสัตว์ต่างร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนั้นเมื่อพระมารดาพระโพธิสัตว์กับพระสุนิสาไม่เห็นวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้จึงกล่าวคาถาสาปแช่งพราหมณ์ว่าขันธหาละเมื่อจันทกุมารและสุริยกุมารถูกนำไปฆ่าเจ้าได้ฆ่าความหวังของประชาชนเราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไรขอให้แม่ของเจ้าเมียของเจ้าจงประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเราขอให้แม่ของเจ้าได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้าเช่นกับเราที่หลุมบูชายัญแม้พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระราชาอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยหญิงผู้ต้องการบุตรแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นหญิงหมันมีลูกไม่ได้ก็ตามก็ยังบนบานศาลกล่าวขอบุตรจากเทวดาบางคนตั้งครรภ์แล้วก็ปล่อยให้ลูกแท้งส่วนมารดาของหม่อมฉันดูแลครรภ์อย่างดีจนลูกเกิดมาแต่พระองค์กลับรับสั่งให้ฆ่าลูกบูชายัญขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ฆ่าพวกข้าพระองค์บูชายัญเลยแม้พระจันทกุมารจะทูลวิงวอนอย่างนี้พระราชาก็ไม่ตอบอะไรพระโพธิสัตว์จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดา พลางร้องไห้ปริเทวนาการว่าพระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากแต่ต้องมาถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควรลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงได้ไปเทวโลกสมใจเถิดขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระบาทให้ลูกได้กราบบัดนี้ลูกจะจากไปแล้วคงทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไปพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงคร่ำครวญพร่ำเพ้อว่ามานี่เถิดลูกแม่ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัดเนื้อละเอียดประดับหัตถาภรณ์ด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้วแม่จะประดับให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้เจ้าหญิงจันทาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบฝ่าพระบาทของพระราชาพลางพิไรรำพันว่าพระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือพระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคนไม่ใช่แค่ลูกที่เกิดจากโคตมีเท่านั้นแม้พวกเจ้าผู้เป็นสะใภ้ก็เป็นที่รักของเราเช่นกันแต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเราเจ้าหญิงจันทากราบทูลว่าขอจงรับสั่งให้ฆ่าลูกเสียก่อนแต่อย่าทำลายดวงใจของลูกเลยลูกจะได้ไม่เจ็บปวดทุกทรมานเพราะการจากไปของจันทกุมารลูกจะได้ไปอยู่กับจันทกุมารในปรโลกถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์ก็จงฆ่าหม่อมฉันทั้งสองพร้อมกันพระราชาตรัสว่าจันทาเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยถึงเราบูชายัญด้วยบุตรของเราแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าก็ยังอยู่จะทุกข์ร้อนไปทำไมเจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้เมื่อพระราชาตรัสเช่นนั้นเจ้าหญิงจันทาเทวีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาฝ่ามือตีตัวเองรำพึงรำพันว่าทำไมพระองค์ตรัสเช่นนั้นได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราจะดื่มยาพิษตายตามจันทกุมารไปไม่มีพระญาติหรือมิตรสหายคนใดเลยที่มีหัวใจยึดมั่นในความดีพอที่จะกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชาฆ่าพระราชโอรสเชิญเถิดนี่ลูกของหม่อมฉันทุกคนขอจงเอาลูกของหม่อมฉันไปบูชายัญด้วยพวกเราจะได้ตายไปพร้อมกันถ้าไม่ฆ่าลูกของหม่อมฉันก็จงปล่อยจันทกุมารพระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้กับพระราชาเมื่อไม่ได้ผลอย่างไรจึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าชายจันทกุมารตรัสปลอบเจ้าหญิงจันทาเทวีว่าจันทาเมื่อยังมีชีวิตเราให้อาภรณ์แก่เธอมากมายล้วนแต่ของมีค่าทั้งแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์แต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์ติดกายนี่จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะให้เธอเจ้าหญิงจันทาเทวีสุดที่จะกลั้นความเศร้าไว้ได้พระนางร้องไห้พลางรำพันว่าเมื่อก่อนพระศอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระศอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคมขณะที่พระนางจันทาเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นพิธีการทุกอย่างในหลุมยันถูกเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอำมาตย์นำพระราชโอรสมาให้ก้มพระศอคุกเข่าลงนั่งขันทหารและพราหมณ์น้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่ด้วยตั้งใจว่าจะตัดคอพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาละเห็นดังนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะช่วยให้พระสวามีรอดพ้นจากการถูกฆ่าได้จึงประคองอัญชลีดำเนินเวียนไปในระหว่างประชาชนที่ชุมนุมมุงดูกันอยู่ทรงกระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานช่วยพระสวามีว่าขันธหาละได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกินนี่คือความสัตย์จริงด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดอมนุษย์ยักษ์ทั้งสัตว์ที่เกิดมาแล้วและที่กำลังจะมาเกิดก็ตามเหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ทั้งเหล่าเทพเทวาบรรดามีขอจงฟังคำของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขออย่าให้พวกข้าศึกขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยพราหมณ์ถูกรุมประชาทันพระอินทร์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเจ้าหญิงจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงฉวยเอาค้อนเหล็กมีเปลวไฟลุกโชติช่วงเสด็จมากวัดแกว่งข่มขู่พระราชาให้ปล่อยคนทั้งหลายว่าพระองค์จงจำไว้อย่าให้เราตีหัวของเจ้าด้วยค้อนเหล็กนี้อย่าได้ฆ่าลูกผู้ไม่คิดร้ายต่อตัวเองเจ้าเคยเห็นที่ไหนคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วได้ไปสวรรค์ขันธหาและปุโรหิตและพระราชาได้ยินเสียงพระอินทร์ทั้งได้เห็นรูปเกิดความอัศจรรย์ใจและหวาดกลัวจึงให้ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหมด เมื่อสัตว์ทั้งหมดหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วฝูงชนซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นก็ลุกฮือกันขึ้นต่างช่วยกันรุมประชาทันเอาก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ขว้างปาขันทหารและปุโรหิตจนถึงแก่ความตายครั้นประชาชนรุมประชาทันขันทหารและพราหมณ์แล้วก็เริ่มกรูกันเข้าไปจะฆ่าพระราชาพระโพธิสัตว์สวมกอดพระบิดาไว้แน่นไม่ให้ประชาชนทำร้ายฝูงชนกล่าวว่าพวกเราจะไม่ฆ่าพระราชาแต่จะไม่ยอมให้เสวตฉัตรและไม่ยอมให้อยู่ในพระนครเราจะให้พระราชาเป็นคนจันทานแล้วไล่ให้ออกไปอยู่นอกพระนครฝูงชนช่วยกันถอดเครื่องทรงของพระราชาให้สวมเสื้อผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดให้โพกผ้าที่พระเศียรด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำขมิ้นทำให้เป็นจันทานส่งไปอยู่ที่หมู่บ้านคนจันทานส่วนใครที่ร่วมมือในการบูชายันก็ตามใช้ให้บูชาก็ตามสมรู้ร่วมคิดก็ตามให้ประหารชีวิตทั้งหมดครั้นจัดการกับคนกาลกิณีทั้งสองนั้นแล้วก็นำเครื่องราชาภิเษกมาอภิเษกพระจันทกุมารให้เป็นพระราชาที่หลุมบูชายันนั่นเองเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วประชาชนต่างโบกผ้าและโบกธงเพื่อประกาศความรื่นรมยินดีขณะที่พระจันทกุมารเสด็จเข้าสู่พระนครต่างโห่ร้องไปตามท้องถนนทุกที่พระโพธิสัตว์ทรงเริ่มปฏิบัติบำรุงพระราชบิดาแม้พระราชบิดาก็ไม่ได้เสด็จเข้าพระนครเมื่อเสบียงอาหารหมดพระโพธิสัตว์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาแต่มิได้ถวายบังคมฝ่ายพระเจ้าเอกราชกระทำอัญชลีแล้วตรัสว่าขอพระองค์จงทรงมีพระชนยืนนานพระเจ้าค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าพระบิดาขาดเหลือสิ่งใดพระเจ้าเอกราชจึงทูลสิ่งที่ต้องการแล้วพระโพธิสัตว์ก็โปรดให้ถวายเงินเป็นค่าใช้จ่ายแก่พระบิดาพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติโดยธรรมตลอดมาครั้นสวรรคตก็ได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศอริยสัจว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็อาศัยเราเพียงผู้เดียวพยายามฆ่าคนเป็นอันมากขันธหาและพราหมณ์ในอดีตชาติได้เป็นพระเทวทัตพระนางโคตมีเทวีเป็นพระมหามายาพระนางจันทาเทวีเป็นมารดาพระราหุลพระวสุละเป็นพระราหุลพระเสลากุมารีเป็นพระอุบลวรรณาภิกษุณีพระสุรกุมารเป็นพระอานนท์พระวามโคตเป็นพระกัสสปะพระพัทธเสนะเป็นพระโมกขลนะพระสุริยกุมารเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชเป็นพระอนุรุทธะบริษัทในการนั้นได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระจันทกุมารนั้นคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองขออำนาจกุศลแห่งผลบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญขันติบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งพระอุปราชผู้ทรงธรรมทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้ศัตรูผู้สูญเสียผลประโยชน์ผูกอาฆาตได้ใช้กลอุบายกราบทูลพระราชาให้นำพระจันทกุมารไปฆ่าบูชายัญเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้นและจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้พระจันทกุมารจะได้รับความทุกข์ทรมานหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ทรงชนะความลำบากเหล่านั้นด้วยพระขันติธรรมทรงอดทนอดกลั้นไม่ผูกโกรธต่อผู้ทำร้ายตนจนหลุดพ้นจากการถูกจับบูชายัญนั้นมาได้ตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งขันติบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระจันทกุมารผู้อดทนอดกลั้นด้วยพระขันติธรรมอันสูงส่งได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตยินดีในขันติบารมีประกอบด้วยความอดทนอดกลั้นดุจดังพระจันทกุมารสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าสูงสิงตอนที่2ปัจจุบันคำว่าสูงสิงมีความหมายว่าติดต่ออย่างใกล้ชิดเป็นกันเองเล่นหัวกันอย่างสนิทสนมแต่คำนี้สมัยโบราณใช้ในความหมายที่ต่างไปเช่นในขุนช้างขุนแผนมีคำว่าสูงสิงใช้ในความหมายว่ากำเริบพยองดังตัวอย่างบทประพันธ์ว่าข้อ1ขุนแผนกับโจรป่าปลูกตำหนักพลับพลาทำสูงสิงเห็นขุนช้างเข้าไปก็ไล่ยิงผูกมัดรัดพิงกับต้นไม้หนังสือสัพพพจนภาษาไทยอธิบายความหมายของคำว่าสูงสิงว่าคนขี้อวดทำสูงสิงมีความหมายว่าทำโอ้อวดมากหนังสืออักขราพิธานศัพท์ให้ความหมายว่าหญิงจองหองตรงกับความหมายที่ใช้ในบทละครนอกเรื่องชัยเชษฐพระราชนิพนธ์รัชกาลที่2ว่าชี้ชักขอบใจชัยเชษฐฤทธิเดชสูงสิงหญิงหนักหนาทำตามลำพังอหังกาไม่เกรงศักดาพยามาร
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: และประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
2: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
4: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งงานในครั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากนั้นร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกรำพัน ปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมกันประนามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประนามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึงร้อยละ 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 40ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่ร้อยละ 0.9นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง 2484 ถึงปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทางนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าเมตาปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าเมตาจะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องทางนี้เมตาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการซินซินเนติโอเพ่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหวดไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดีมือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์ มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำให้ถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกอและขอรายการ DPE ว้าวฟุตซอลคัพ2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกอในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาโอจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาโอจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิก2026การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูธโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินกล่าวว่านักกีฬาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการถอดประกอบใส่กระเป๋าล็อกและเก็บไว้ท้ายรถระหว่างเดินทางไปสนามฝึกซ้อมพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลกระทบเนื่องจากนักกีฬากำลังเก็บตัวเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้า
8: หน้าตาปืนเป้าบินจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับต้องยาวเมตรกว่าเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกพาอะไรทางเราเนี่ยเป็นกีฬาจริงๆอยากจะอธิบายตัวเองว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้ข่าวว่าห้ามนำออกไปไหนอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเก็บตัวมาเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมเดือนหน้าจะบินกันแล้วเนี่ยจะทำยังไง
7: ขณะที่นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์กังวลว่าหากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
11: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
12: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานความเดิมเมื่อวานค่ะก็ได้เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอ่อนค่ะที่มารับหน้าที่คุมระเบียบการต่อแถวแทนพ่อในการรับวัตถุมงคลโดยมีกติกาว่าใครมาก่อนต้องต่อแถวและวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดในการต่อแถวนี้ค่ะมีหญิงชราคนหนึ่งพยายามแทรกคิวใช้เหตุผลความน่าสงสารของตนทำให้เด็กหนุ่มยอมผ่อนปรนให้ค่ะแต่ทว่าการช่วยเหลือหญิงชราคนนี้กลับทำให้หญิงชราอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวต้องเสียสิทธิ์ของเธอไปแม้เธอจะกลับมาต่อคิวในอีกวันหนึ่งแต่ผู้ที่รับหน้าที่มาคุมแถวกลับเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าเสาค่ะแม้บัวจะพยายามขอร้องเช่นเดียวกับหญิงชราเมื่อวานแต่เสาที่มารับหน้าที่คุมแถวในวันนี้ก็ไม่ได้ผ่อนปรนเช่นเดียวกับอ่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบในวันนี้ด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วย

0: เหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กสาวมองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับสาวมองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเสาไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ๊ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆนางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชาะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไหมหลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้น
1: ส่วนใหญ่
0: ถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลด้วยว่าทุกร้อน
1: เพราะว่าเขาก็มองว่า
0: เรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผม
1: เปอร์เซ็นต์ค่าอะไรทำให้แพงขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่ง
0: เป็น
1: เรื่องที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพี่ป้าเนี่ยเขามีระบบเอเจนต์เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความโปร่งใสเพ
0: ื
1: ่อลดปัญหาระหว่างนักเตะกับสโมสรนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราหลังเนี่ยหลายสโมสรเริ่มเข้าใจระบบแล้วเริ่มใช้เอเจนต์ซึ่งมันก็จะได้นักเตะที่ดีขึ้นเพราะเอเจนต์ก็ต้องรับผิดชอบในระดับนึงนะเพราะเอเจนต์ถ้าโดนฟีดแบ็กไปอะไรไปเนี่ยฟีฟ่าเขาขึ้นแบ็กลิสต์ได้นะ
0: แต่ยังไม่ไหว
1: หลังๆเนี่ยก็จะ
0: โตให้เดินออกไปด้วย
2: ผมเคยได้ยินมาช่วงเวลาหนึ่งที่เคยมีข่าวโด่งดังเลยนะนักเตะอย่างกันโชซิเอ อย่างเลสันโดเดลเปียโรหรือยาวพินต้าเนี่ยได้ข่าวว่ามีบุคคลคนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในวงการนะครับไม่ทราบว่าคนนั้นคือใครนะครับคุ้นๆอยู่ว่ามีอยู่คนหนึ่งที่จะติดต่อเดลเปียโรกับยาวพินต้ามาเล่นที่ไทยลีกครับเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังหน่อยครับป๊อป
1: อย่าเรียกว่าติดต่อเลยเรียกว่าเดินหน้ากันไปพอสมควรแล้วนะครับจริงๆเรื่อง
2: จากเดลเปียโรก่อนเขาคือใคร
1: ฮะอย่าไปรู้เลยว่าคือใครเราเอาเรื่องของ ของตัวนักเตะดีกว่าว่าดีลเกิดขึ้นยังไง
2: เล่าให้ฟังหน่อยครับป๊อปเล่าให้ฟังหน่อยครับจะเอาเดลเปียโรมาได้ยังไงครับ
1: คือมันมีชาวอิตาเลียนนะฮะมา
2: ครับ
1: อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เขาก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะครับแล้วก็เขาก็ติดต่อประสานงานกับทางผมนี่แหละว่าเดลเปียโรเนี่ยมีสโมสรไหนสนใจจะเอาเดลเปียโรมาเล่นไหมเราก็
2: ต้องมีนะตอนนั้นต้องมีไหมครับ
1: คุยแล้วก็ปรากฏว่ามีเมืองทองที่ให้ความสนใจนะฮะเราก็เลยประสานแล้วก็มีการนัดพูดคุยกันอะไรกันนะฮะที่สุดเนี่ยก็มีเรื่องของคือเดวิลโรเนี่ยเขามีความชัดเจนในแง่ของการถ้าเขาไม่เล่นในคือถ้าเขาเลิกเล่นหมดสัญญากับยูเว่แล้วเนี่ยเขาจะไม่เล่นสโมสรอื่นในอิตาลีเลย
2: ครับ
1: เขาถือว่าเขาจะเป็นหนึ่งมีแค่หนึ่งสโมสรเท่านั้นที่เขาจะเล่นในอิตาลีเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปเล่นที่อื่นนะฮะก็เลยกลายเป็น สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันจนที่สุดเนี่ยก็เมืองทองก็ให้ความสนใจอย่างจริงๆจังๆก็มีการทำหนังสือติดต่อประสานงานนะมีการออกสื่อที่อิตาลีด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีสองที่ที่ให้ความสนใจก็คือที่ออสเตรเลียนะผมจำชื่อสโมสรไม่ได้ละที่ให้ความสนใจเดวิโลแล้วก็
2: อายุเท่าไหร่ครับตอนเดวิโลตอนนั้นอายุเท่าไหร่
1: 30หน่อยๆนะฮะซึ่งก็ยังเล่นได้อยู่นะฮะซึ่งเราก็เจรจาจนที่สุดแล้วเนี่ยเมืองทองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีบัดเจ็ตมากนักเขาก็มีการแลกเปลี่ยนนะน่าจะปีถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะปีละประมาณ30ล้านแต่ไม่รวมค่าภาพลักษณ์คือเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาภาพลักษณ์ไปขายเองได้อะไรได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเมืองทองไม่ได้จ่ายเยอะที่สุดแล้วก็มีเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะที่มันทำให้ดีลเนี่ยไม่จบแล้วก็ทางเอลีกก็คือออสเตรเลียนลีกเนี่ยนะฮะเขาลุยแบบเต็มแม็กมากกว่าที่สุดเดวิโลก็ไปที่นู่นแล้วก
2: ็
1: เขาก็จะได้รายได้แล้วเขาก็จะได้รายได้จากที่นู่นนะฮะในเป็นค่าเสื้อเนี่ยเขาได้เต็มๆเลยนะฮะเสื้อเขาเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์เดวิโลติดชื่อเดวิโลเนี่ยขายมาเนี่ยเขาได้เต็มๆนะซึ่งอันนั้นนะเขาก็โหเห็นว่าเห็นถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะขายได้ประมาณแบบล้านตัวขายที่ออสเตรเลียไอที่ออสเตรเลีย
2: แน่นอนนะเพราะว่าเดล
1: ดังล้านตัวตัวละ4
2: ขายได
1: ้เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่ง
2: ไปอยู่ซิดนีย์ FC ครับปี2012-2014ครับ
1: ใช่เขาก็เล่นอยู่ออสเตรเลีย
2: พอหมดสัญญา
1: แล้วก็มีช่วงนึง
2: ไปเลย
1: ใช่แล้วก็มีอีกช่วงนึงที่ทางปตท.ก็สนใจนะช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาก็มีแนวทางว่าจะหมดสัญญากับซิดนีย์แล้วนะฮะเขาก็จะดูว่ายังไงเมืองไทยยังจะเอาอีกไหมเขายังอยากมาเมืองไทยอยู่ก็คุยนะฮะก็คุยกันก็ค่าเหนื่อยก็เท่าเดิมไม่มีปัญหานะแต่ที่สุดแล้วประธานสโมสรของปตท.ก็มีประเด็นทางด้านการเมืองนิดหน่อยก็เลยมีปัญหาในขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะแต่ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ก็สมควรนะก็เสียดายนะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาร์มี่เขาอยากได้ยากินต้าก็เป็นศูนย์หน้าทีมชาติอิตาลีกันนะก็ประสานมาอะไรมาปรากฏว่าตอนนั้นก็ยุบทีมอาร์มี่ยุบทีมผมติดต่อนักเตะดำให้ใครได้
2: ทั้งหมดเลยยุบทีมสองทีมไปนะ
1: นะฮะอทอก็ยุบอาร์มี่ก็ยุบนะ
2: คร
1: ับซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะเนี่ยถ้าเขาจะมาเนี่ยเขาจะถามเยอะเหมือนกันนะว่าถ้าเขามาแล้วเขาต้องเล่นกับใครบ้างนักเตะในทีมเนี่ยมีเกรดไหนบ้างนะซึ่งถ้าห่างชั้นเนี่ยเขามาเขาก็ไม่อยากมาเพราะว่ามันเล่นกันไม่ทันจริงเหมือนตอนที่อุ้มกลับมาเจกลับมาเนี่ยเขากลับมาแล้วมันบางทีมันเล่นกับเพื่อนเพื่อนไม่ทันนะเพื่อนเล่นไม่ทันเขาเพราะว่าเขาคิดเร็วทำเร็วซึ่งอันเนี้ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือถ้าทุกคนพยายามยกระดับไปให้ทันพวกระดับท็อปเนี่ยทีมมันจะดีขึ้นแต่ถ้าแบบไม่เอาโอ้โหไปไม่ไหวท้ออะไรเงี้ยมันก็มีผลเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่นักเตะหลายๆคนที่มาเมืองไทยเนี่ย13-14คนในประวัติที่ผ่านมานะครับที่เล่นพรีเมียร์ลีกมาอะไรมาเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้มาแล้วยกระดับให้กับนักเตะไทยเพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะว่ามาด้วยสภาพที่แบบก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นเราจะมาไทยลีกอ่ะไม่บอกว่าถ่ายทอดก็ดูแต่แค่ในประเทศแล้วก็ค่าเหนื่อยก็ไม่สามารถที่จะจ่ายได้แพงอะไรขนาดนั้นนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องมาแบบมันต้องมีอะไรบางอย่างอะที่ทำให้เขามาอย่างทาวเซนอย่างเงี้ยทาวเซนก็หายไปจากระบบฟุตบอลลีกอาชีพนานพอสมควรนะ
2: ทาวเซนเป็นเล่นอินเดียครับ
1: เนี่ยก็ดูดิคือแต่ก็มีอีกแบบนึงนะที่เราเคยเจอเคยคุยแล้วก็เขาก็บอกว่านักเตะบางคนเนี่ยเขาอยากใช้ชีวิตในช่วงท้ายของอาชีพก็คือไปอยู่ในประเทศที่เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้นู่นนี่นั่นเพราะว่าเงินทองเขาก็มีระดับนึงแล้วนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรเขาต้องการแค่แบบว่าเฮ้ยไปเรียนรู้ชีวิตไปใช้ชีวิตช่วงท้ายของการเป็นนักเตะซึ่งประเทศไทยก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นประเทศที่มันก็ไม่ได้มีเรื่องของภัยธรรมชาติรุนแรงแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่ามาแล้วเนี่ยรายได้ก็ต้องสมเหตุสมผลกับมาตรฐานของเขาอ่ะนะซึ่ง
2: มันมีเกตเล็กนิดนึงนะครับเป็นเรื่องตลกตลกของเทาเซ่นนะก่อนที่เทาเซ่นจะย้ายมาเพื่อให้สัมภาษณ์นะขนาดว่าเหมือนที่โปป๊อกบอกว่ามันมีรายละเอียดว่าเขาจะได้เล่นกับใครอะไรเงี้ยครับพอดีตอนนั้นเนี่ยการจนบุรีเนี่ยมีซาบิโอล่ามีโรนัลโดแต่คือชื่อไงเทาเซ่นก็เลยว่าเล่นกับฮาเวียร์ซาบิโอล่าโอ้โหมีโจวินโก้แต่ว่าเป็นแค่ชื่อไงพอเทาเซ่นมาถึงปั๊บไข่วันเนี่ยไข่วันเนี่ยไม่ใช่ที่เขารู้จัก
1: แล้วทีนี้แล้วทีนี้พอไปเล่นลีกที่มันมาตรฐานไม่ได้สูงแล้วเนี่ยมันก็ต้องหาต่อซึ่งจะไปสูงมันก็ไม่ง่ายแล้วเพราะว่าต้องไปเล่นในลีกที่นั่นแหละก็เลยมาที่ไทยซึ่งที่ไทยเนี่ยหลังๆเนี่ยก็มาตรฐานก็ดีขึ้นเพราะว่านักเตะก็ของแท้มากขึ้นนะไม่ใช่เป็นแบบก๊อปเกรดเอแบบที่ผ่านมานะอย่างเอาบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาก็โดนต้นมาเยอะ
2: เก่งนะบุรีรัมย์
1: เขาไม่
2: เขาโตเขาเล่นเก่งไ
1: หมเก่งที่ไหนอ่ะไปดูดี
2: ๆไม่เก่ง
1: บางทีสองสามนัดก็เปลี่ยนแล้วอ่ะเอาออกแล้วอ่ะหามาใหม่แล้วอ่ะเคยเห็นไหมล่ะไปดู
2: เจ้าของก็เป็นคนชอบเปลี่ยนแปลงครับต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจำเจมันแบบเล่นไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลง
1: เขายังยอมรับเลยว่าโดนต้มมาเรื่อยๆฟุตบอลมันมีหลายปัจจัยครับมันมีรายละเอียดติดย่อยเยอะนะฮะเพราะว่านักเตะเนี่ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยไม่ค่อยมีสเกลของตัวเองต้องใช้คำนี้สโมสรในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะสโมสรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีสเกลก็คือแนวมองของตัวเองนะซึ่งเวลาเขาไปมองเนี่ยเขาก่อนที่จะคุยกับเอเจนต์เนี่ยนะฮะเขาต้องไปดูก่อนแล้วติดตามอย่างเข้มข้นบางทีติดตามมัน 2-3 ปีเลยนะกว่าจะเข้ามาเนี่ยพอเห็นแล้วก็จะพอมั่นใจแล้วว่าไอ้นี่ใช้ได้ก็จะไปคุยกับอีกเว้นแล้วไม่เหมือนกับของบ้านเราไม่มีหรอกครับแมวมองบ้านเราก็ใช้วิธีให้เอเจนต์ส่งคลิปมาให้ดูนะดูโปรไฟล์ดูอะไรแล้วก็ตัดสินใจเอามาเลยนะซึ่งการไม่ได้ดูต่อเนื่องนานๆเนี่ยก็มีปัญหานะไปดูอย่างคัดบอลเนี่ยคัดตัวเด็กเนี่ยคัดตัวเยาวชนคัดตัวนักเตะเข้าสโมสรเนี่ยวันหนึ่งวันสองวันคัดแล้วมันจะไปรู้ได้ไงว่าเขาจะเล่นในระยะยาวเขาจะเล่นได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นอยู
2: ่ก็ป๊อกเชื่อไหมว่าผมเคยอยากเป็นแมวมองนักฟุตบอลด้วยนะไปดูแบบต่างจังหวัดไปดูแบบฝรั่งดำๆเตะบอลอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่มันเล่นเก่งดีวะแต่ว่าจริงๆเข้าไปหาสโมสรมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะกอล์ฟมันต้องรู้จักนะถ้าไม่รู้จักมันจะเข้าไปยังไงก็ยากเหมือนกันนะจริงไหม
1: คือมันมีหลายรูปแบบครับอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเราเนี่ยมาแบบสายตาแหลมคมเฉียบคมจริงๆเนี่ยแล้วบอกเฮ้ยพี่มีตัวเนี้ยดีค่อยๆเริ่มจากแบบนั้นก่อนก็ทำได้แต่ว่าอยู่ดีไปทำแบบโหแบบจะเป็นมืออาชีพเลยอะไรเดินมันต้องศึกษามันต้องทำให
2: ้
1: เกิดการยอมรับจากสโมสรอีกเยอะพอสมควรนะฮะไอเราก็เคยเจอนะโหนักเตะนี่ตัวนี้นี่แบบเอเจนต์แม่งส่งมาบอกดีมากเลยช่วยพาไปเจอสโมสรก็พาไปคัดที่สโมสรหน่อยนะฮะว่าเราส่งไปโอ้โหสโมสรบอกพี่รีบมาเอากลับไปเลย มันก็มีคือมันไม่อยากเล่นมันไปอยู่แล้วแบบดูแลมันไม่ดีมันก็ไม่อยากเล่นมันเตะบอลทิ้งเตะบอลคว้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีรายละเอียดติดย่อยเยอะนะฮะเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนิทกับมันแล้วสโมสรก็แบบโอ้โหเราก็เสียชื่อเลยนะเราก็เสียชื่อเลยเราก็ไม่ควรทำต่อแล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ง่ายนะฮะแต่ว่าก็ทำได้แล้วก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้แล้วก็หาวิธีการไปนะ
2: ครับแล้วสรุปว่านักเตะต่างชาติยกระดับบอลไทยจริงไหมครับสรุปแล้วที
1: ่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะชอบใช้ว่าเวลาเราเอานักเตะต่างชาติมาเนี่ยเราอยากจะให้นักเตะไทยเนี่ยได้เรียนรู้ความเป็นมืออาชีพของนักเตะต่างชาติแต่ว่าไอ้ความเป็นมืออาชีพของนักเตะต่างชาติเนี่ยถ้าไม่ใช่นักเตะที
2: ่จะไหลเป็น
1: มันก็ไม่
2: คนไทยหมดนะ
1: เที่ยวมันไม่ค่อยเป็นหรอกเออมันก็ไม่ค่อยมืออาชีพแบบทัก
2: หนึ่งอยู่ซึ่งพักหนึ่งมันเก่งกว่าแล้ว
1: อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยณวันนี้นะต้องใช้คำนี้เลยนะนักเตะต่างชาติยังไม่ค่อยได้ยกระดับนักเตะไทยเท่าไหร
2: ่นะ
1: เพราะว่า
2: น้าก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกแหละว่าโครงสร้างอะไรมันก็ไม่ได้สอดคล้องกันไม่ได้ทำให้นักเตะยกระดับได้นักเตะเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขามาอยู่ในสโมสรเนี่ยวันละ8ชั่วโมงเช้าเนี่ยมาเนี่ยก็อยู่กินนอนอยู่ที่นั่นแหละเย็นบ่ายซ้อมนะซ้อมบางทีวันละ3ครั้งนะเพราะว่าต้องแก้จุดอ่อนแก้ข้อบกพร่องนะของไทยเหรอเช้ายังไม่ซ้อมเลยบางทีเนี่ยแค่ยินอย่างเดียวแล้วนักเตะต่างชาติมันจะมายกระดับอะไรเราได้นะฮะเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังแหละว่าอย่างตอนผมไป ฟิลิปปินส์เนี่ยทีมฟุตซอลหญิงเนี่ยเขาซ้อมบราซิลเนี่ยที่ได้แชมป์โลกเขาซ้อมมาละ5ครั้งเอางี้แล้วกันคือนักเตะต่างชาติก็สบายเลยไม่ได้ยกระดับเลยมาถึงก็โอ้ดีเลยไม่ต้องซ้อมแบบเยอะเหมือนที่เคยอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนอะไรเงี้ยเขาก็สบายเงินก็รับเต็มที่เนี่ยเราเล่นก็ง่ายกว่าด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าณวันนี้ความเป็นมืออาชีพของทั้งนักเตะไทยทั้งสโมสรเนี่ยอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรครับ
2: มันผมอยากถามมาโคป๊อกอีกทีหนึ่งมันมีจุนซับเบลใช่ไหมครับกองหน้าอังกฤษเนี่ยที่เล่นอังกฤษเนี่ยมันเป็นอะไรครับทำไมต้องแบบดึงกลับมาเล่นที่ไทยเกือบหมดเลยทั้งสนาวัตรสิงห์จิตสาวรจุนซับเบลกับตัวเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรครับทำไม
1: ก็เพราะเราไม่ปั้นไงก็เราไม่ปั้นไงที่อื่นเขาปั้นไงก็ที่อื่นเขาปั้นไงเราก็ลงไปเอาจากที่เขาปั้นมาไงแล้วก็พรุ่งนี้ก็อยากมา
2: ไทยจะไปได้ไกลไหมนะ
1: แล้วก็นั่นไหนก็บอกแล้วไงน่าจะไกลไหมล่ะใช่ไห
2: ม
1: ก็เราไม่ปั้น
2: อย่างทีนี้ประเด็นทองที่ไปอยู่ซัปโปโรนะก็ปั๊บก็กลับมาเล่นกับไทยก็เล่นไม่ค่อยเข้าขากันนะแต่ว่าเล่นที่ญี่ปุ่นเล่นดีมากๆนะมันแบบ
1: ใช่ไง
2: ไม่รู้จะวางระบบกันยังไงนะก็ป๊อกเนาะมันต้องวางระบบ
1: ก็เราไม่ปั้นไง
2: งงมาก
1: ถามว่าทำไมพวกนี้ถึงกลับมาเพราะว่าจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินนักเตะสูงมากนะไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเยอะๆเยอะๆเนี่ยนั่นคือระดับแบบระดับท็อปของโลกนะแต่ที่ระดับรองลงมาในต่อให้อยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะยิ่งอยู่ในระดับลีกวันมีแชมเปี้ยนชิพลงมาเรื่อยๆเนี่ยยิ่งไม่ได้เยอะเลยนะพวกนี้อาจจะรับอยู่แค่แบบเดือนละแสนกว่า 200,000 เงี้ยแต่กลับมาโอ้โหไทยเสนอให้ 500,000 700,000 มันก็มารออะไรอ่ะ
2: นะ
1: เด็กรู้จะขาหักเมื่อไหร่เอาอังไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาสิ่งที่พูดได้ชัดเลยคือ
3: มีคำถาม
1: ครับ
3: ที่จะผมถามมีแฟนรายการจะมาถามนะครับว่ามีนักเตะไทยที่ไปค้าแข่งอยู่ที่ต่างประเทศนี้จำนวนเท่าไหร่ได้พอจะทราบ
1: มันแยกกันสองอย่างนะครับคือถ้าจาก

0: ูกเสี้ยวครับแต่ถ้าไทยจริงๆก็มีลูกครึ่งเยอะที่เห็นใช่ลูกเสี้ยวเยอะ
1: ล
0: ู
1: กครึ่งอยู่ทั่วลูกครึ่งอยู่ทั่วนะฮะซึ่งเขาก
0: ็จริง
1: อยู่เยอะครับมีก็เป็นร้อยแหละครับแต่ว่าถ้าจากไทยออกไปเตะออกไปค้าแข้งต่างชาติตอนนี้ก็น้อยลงเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามันถึงเวลาที่เขาปั้นได้แล้วไงเมื่อก่อนเนี่ยที่มีนักเตะไทยไปเล่นสิงคโปร์ไปเล่นมาเลเซียอะไรเงี้ยมันเขายังปั้นไม่ทันไงตอนนี้เขาปั้นหมดแล้วนะฮะเราก็ไม่ได้ไปหรอกถ้าเราไม่เก่งกว่าเขาอ่ะนะครับ
0: แต่ผมอยากให้แบบว่าต่างชาติติดต่อมาอยากให้ปล่อยหมดเลยเนาะแต่มันก็เป็นเรื่องธุรกิจเนาะโคป๊อกเนาะมันก็ไม่สามารถปล่อยได้แบบปั้นมาแล้วอย่าปล่อยฟรีไม่ได้นะหลายๆอย่าง
1: เนี่ยครับก็เลยออกปล่อยไปเล่นต่างชาติเหรอ
0: ใช่ใช่
1: เขาไม่ติดต่อมาดิติดต่อมาไงเขาไม่เคยติดต่อมาหรอก
0: ญี่ปุ่นนะใครติดต่อมาญี่ปุ่นปล่อยหมดเลยนะปล่อยหมดอยากให้ไป
1: ไม่
0: ชาติเยอะ
1: ของเราไม่ใช่ไม่ปล่อยไม่มีติดต่อมาไงมันมาตรฐานมันไม่ถึง
0: กลับมาฟอร์มตกอีกนะเอกฤทธิ์ปัญญาเจริญศักดิ์เนี่ยโอ้โหทำไมฟอร์มมันหายไปไหนหมดวะก็เพราะปกติวิ่งเร็วไปเล่นญี่ปุ่นมากลับมาทำไมมันเล่นแปลกๆหมดเลยเว้ยแหม
1: คือจริงๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าของไทยเนี่ยวิธีในการสร้างนักกีฬาเนี่ยเขาจะให้อิสระนักเตะมากกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีกรอบมีอะไรเยอะนะแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานแบบเขาไงพอเราไปเล่นกับเขาเนี่ยมันก็ต้องปรับตัวพอปรับกำลังจะเริ่มเข้าที่เข้าทางเงินยกเลิกสัญญาหมดสัญญากลับมางงแล้วทีเนี้ย
0: คือ
1: มันกลายเป็นว่าไม่รู้ครึ่งผีครึ่งคนคือเคยเล่นแบบนึงไปอยู่ที่นู่นถูกปรับให้เป็นอีกแบบนึงแล้วพอกลับมาจะกลับไปเล่นแบบเดิมเนี่ยบางทีมันไม่ได้ปรับตัวได้ง่ายแล้วนะเพราะนั้นแล้วความคาดหวังอีกความคาดหวังจากทีมอีกว่าคุณกลับมาจากโหเจลีกเนี่ยคุณต้องมาช่วยยกระดับทีมซึ่งบางทีมันยังไม่ถึงเวลาที่จะยกระดับทีมได้เลยนี่ก็คือเรื่องที่เราก็วิเคราะห์กันแบบนี้นะครับครับ
0: ครับแต่ตอนนี้ก็มีสุนัขเหมือนตาที่ไปโอมิยะที่ก็เริ่มเล่นใหม่จากเล่น J2 แล้วตอนนี้ไปเล่น J2 แล้วไม่มา J1 แล้วเหมือนก็ค่อยปรับตัวขึ้นไปทางด้านสุนัขนี่ก็เป็นเบอร์1ของเรานะเป็นเบอร์1ของเรานะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าบอลไทยก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนเดิมต้องรอการเติบโตนะครับใช่ไหมครับโคป๊อกผมขออนุญาตไปพูดถึงโคป๊อก
1: อันนี้ไม่เป็นไรเอาเลย
0: ก็เดี๋ยวผมอยากขอพูดถึงอานนักกีฬาไทยดีกว่าที่โชว์ฟอร์มไม่ดีตอนนี้เลยนะครับเรียกว่าเป็นไวรัลพอสมควรเลยกับสนุกเกอร์นะครับอย่างหมูปากน้ำเนี่ยโหล่าสุดชนะจัสทัมและเมื่อวานชนะเบอร์1ลอนนี่โอซูริแวนเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเจอกับชอนเมอร์ฟี่ผมอยากถามโคป๊อกเนี่ยถ้าเราทำไมกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยที่แบบว่าเป็นไปได้ทั่วโลกเนี่ยคนเราดูกีฬาตัวสนุกเกอร์ไปทั่วโลกแต่พรบการพนันของเราเนี่ยมันมีสิทธิ์สามารถปลดล็อกพรบการพนันได้ไหมครับสำหรับสนุกเกอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวเองมองเนี่ยกีฬาสนุกเกอร์สามารถสร้างรายได้ให้กับคนไทยได้เยอะมากนะครับว่าที่ศึกษามาเนี่ยเพราะไม้คิวของไทยเนี่ยต่างชาติยังเอาไปใช้เลยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะไทยอย่างเดียวนะต่างชาติได้ใช้คิวของไทยนะครับมันมีสิทธิ์ไหมว่าเนี่ยยิ่งเป็นแชมป์โลกขึ้นมามีตัวที่เรียกว่าเป็นสร้างชื่อเสียงให้คนไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกมาจากพรบการพนันของไทยไหมครับกบป๊อกในแวดวง
1: จริงๆเนี่ยเราทำได้หมดแล้วครับแต่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองไอ้พรบการพนันเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปี2478แล้วนะฮะมันเกิดมาตั้งแต่ปี2478แล้วซึ่งมันนานมากแล้วนะแล้วมันเกิดก่อนที่จะมีกีฬาอาชีพซะอีกนะเพราะกีฬาอาชีพเพิ่งมีพรบกีฬาอาชีพไม่นานนี่เองนะไม่กี่ปีนี่เองมีสักน่าจะประมาณปี2556อะไรประมาณนี้ซึ่งสนุกเกอร์ก็เป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพแล้วมันย้อนแย้งมากนะมันย้อนแย้งกับการพนันกับการเป็นกีฬาอาชีพซึ่งการเป็นกีฬาอาชีพเนี่ยมันต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็อยู่ในบอร์ดกีฬาชีพด้วยซึ่งทุกปีเราก็มีการอนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนให้นักกีฬาเดินทางไปแข่งต่างประเทศนะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแต่ว่าทีเนี้ยพอการจะไปฝึกซ้อมการจะไปอะไรต่างๆนานามันมีพรบการพนันที่มาทำให้ภาพของสนุกเกอร์เนี่ยมันติดอยู่กับมุมนี้ซึ่ง บ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่านักการเมืองเนี่ยเข้าไปบริหารอำนาจมากกว่าบริหารประเทศเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มุมมองในเรื่องต่าง

0: างๆเนี่ยมันไม่ถูกการหยิบยกขึ้นมานะอะไรที่เป็นการบริหารอำนาจก็ทำโดยเร่งด่วนกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอำนาจนี่เร็วมากนะแก้ทันทีนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็เข้าแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกฎหมายที่เป็นการบริหารประเทศเนี่ยมันจะช้ามากเลยนะอย่างเรื่องของมาตรการทางภาษีอิหร่านเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะฮะผมเนี่ยกระทุ้งไป 2-3 ปีแล้วนะไม่เรียบร้อยสักทีนะจนเนี่ยเพิ่งมาไม่เดือน2เดือนนี่เองที่เพิ่งเข้าครม.นะทั้งๆที่โอ้โหการกีฬาแห่งประเทศไทยเอาเรื่องไปจ่อรออยู่ในหน้าห้องรัฐมนตรีรักอะไรโอ้ยปวดหัวนะซึ่งอันเนี้ยผมถึงบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ก็มีภาคประชาชนมีนักการเมืองที่เห็นความสำคัญของกีฬาสนุกเกอร์เนี่ยก็เข้าไปยื่นเรื่องนะที่สภาแล้วก็โอ้แอคชั่นกันใหญ่เลยนะแล้วตอนนี้ก็หายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนนะซึ่งอันนี้ก็กลายเป็นว่าเขาก็กำลังบริหารอำนาจอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้บริหารประเทศนะกีฬาเราก็อยู่กับนี้
1: ก็ต้องมีคนที่พอ
2: เนื่องจากเวลาของเราเวลาของเราหมดเนี่ยเหลือแค
1: ่คุยเร็วมากนะ
2: แค่หนึ่งนาทีเดี๋ยววันพุธหน้าพุธหน้าขออนุญาตที่จะไปทำการบ้านมาคุยในเรื่องของการเมืองกับกีฬาฟุตบอลกีฬาไม่ใช่ฟุตบอลนะครับผมว่าน่าสนใจ
1: ร้อนแรงร้อนแรง
2: ร้อนก็ร้อนกันเนี่ยดีฮะน่าสนใจ
1: ต้องถามครูป๊อปกล้าพูดหรือเปล่า
0: ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าผมเขียนไว้แล้วฮะผมเขียนเป็นเฟซบุ๊กเล่มใหม่อ๋อผมเขียนเฟซบุ๊กเล่มใหม่แล้วครับเป็นเรื่องการเมืองเรื่องฟุตบอลนะคือเอาการเมืองลงมาตัดเป็นที่เลยครับ
1: ดีครับ
2: โอเคงั้น
1: ประเด็นประเด็นโดนใจ
3: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมเติมรักให้เต็มหัวใจกับ2กิจกรรมพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มอบสิทธิพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติให้คุณแม่ชาวไทยเข้าชมฟรีพร้อมชวนร่วมกิจกรรม1ต้นแทนใจให้แม่ตลอดเดือนสิงหาคม2569ณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กับ2กิจกรรมสุดพิเศษได้แก่กิจกรรมที่1วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569มอบสิทธิพิเศษคุณแม่ชาวไทย1ท่านต่อ1สิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนเฉพาะวันที่12สิงหาคม2569เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของคุณแม่ณจุดจำหน่ายบัตรเพื่อแจ้งรับสิทธิ์กิจกรรมที่2 1ต้นแทนใจให้แม่เปลี่ยนความรักที่มีต่อแม่ให้กลายเป็นความทรงจำที่เติบโตเป็นร่มเงาไม้ในสวนโดยเลือกซื้อต้นไม้และนำไปปลูกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พร้อมจัดทำป้ายชื่อผู้ปลูกเพื่อเป็นตัวแทนแห่งความรักและความผูกพันของครอบครัวสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนซื้อกิจกรรมได้ระหว่างวันที่13ถึง30สิงหาคม2569นอกจากนี้ภายในร้านจำหน่ายของที่ระลึกยังจัดเตรียมชุดของขวัญวันแม่และชุดเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ต้องการเลือกซื้อเป็นของขวัญแทนใจช่วงเทศกาลวันแม่อีกด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0818596595ทางนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผืนป่าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พ ระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนขายของบนทางเท้ามีความผิด
2: โอ้ยหนักจังเลยอะ
1: เอ้าหนูหอบของจะไปไหนล่ะลูกเยอะแยะไปหมดเลยอะ
2: ก็หนูกะว่าจะไปขายของบนพื้นตรงฟุตบาทหน้าโรงเรียนนะจ๊ะเห็นคนเข้าไปขายกันเยอะแยะเลยเด็กๆก็มาซื้อกันเต็มเลยค่ะก็เลยว่าจะไปขายบ้างอะแต่เสียอย่างเดียวคนเดินเยอะไปหน่อยคนขายจะตกขอบฟุตบาทอยู่แล้วค่ะ
1: ไปโทษคนเดินเท้าเขาอีกเรานี่แหละตัวดีเลยทางเท้าอ่ะเขามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่ไปขายของแบบนี้นะรู้ยังมันผิดกฎหมายนะเอ้า
3: การขายสินค้าบนทางเท้ามีความผิดตามกฎหมายค่ะแม้จะเป็นภาพที่ดูคุ้นชินในสังคมเมืองแต่การกระทำดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองหากฝ่าฝืนมีโทษปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทฉะนั้นเมื่อรู้ว่าผิดกฎหมายแล้วอย่าทำเลยดีกว่านะคะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกนะ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับวันนี้อยู่ผมบอยเจษดาและพี่วินะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เข้มข้นมากเพราะว่าเราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ของกลุ่มคนตาบอดครับ
7: พี่บอยคะแต่กระซิบนิดนึงค่ะ
6: ยังไงฮะ
7: ก่อนที่จะไปรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์นะคะมีเซอร์ไพรส์ค่ะโชว์พิเศษเพราะว่าพี่จะได้ไปร่วมแสดงกับน้องๆด้วย
6: หรือว่าเป็นการรวม2ซีซั่นซีซั่น1ซีซั่น2
7: ใช่แล้ว
6: พร้อมมั้ย
7: ตื่นเต้นอ่ะ ไปเลยดีกว่ามั้ยคะ
6: ไปเลยครับไปชมกันเลยครับ
8: สวัสดีครับ
9: พวกเราวง
8: บอนแมน
9: วันนี้ได้ถือโอกาสมาแสดงความสามารถที่ตลาดแห่งนี้นะครับ
10: ครับผม
9: เราฟังเพลงแรกกันเลยดีกว่านะครับ
10: จัดไปเลยครับ
9: จับ

0: สวัสดีครับพี
1: ่พวกนายมันนั่งได้โดนตีอะไรตรงนี้เกะกะขวางทางคนอื่นเขาไปหมด
0: ผมก็แค่มาโชว์ความสามารถให้คนในตลาดสนุกไปด้วยกันนะครับ
1: โชว์ความสามารถเหรอฉันว่าพวกนายได้ดนตรีขอทานไปวันๆเท่านั้นแหละ
2: เฮ้ยทำไมแกพูดอย่างนั้นน่ะพี่เขาก็มีความสามารถนะเพลงก็ออกจะเพ
3: ้อเฮ้ยแค่คนตาบอดมาว่าเจนคือมันนั่งให้ทำความสงสารที่เราเห็นน่ะ
1: พวกเธอจะเถียงอะไรกันนักหนาฉันไปปัดงานศพอาจารย์ดีกว่า
3: เออไปดีกว่า
1: เสียเวลาจริง
3: ๆไป
4: สามวันต่อมา
5: ครับ

0: ใจ
1: ดีพวกนาย
0: เหนื่อยแค่ไหน
1: พวกนาย
2: ครับพี
1: ่วันนี้ฉันอยากจะมาขอโทษพวกนายที่วันนั้นฉันพูดไม่ดีกับนายเลย
3: จริงๆแล้วเรามาทำการแสดงที่นี่เราขอเจ้าของตลาดแล้วใช่ไหมยูโร
2: ใช่ครับเราทำเรื่องขอเรียบร้อย
3: แล้วเราก็มีบัตรผู้แสดงความสามารถนี่วันนี้ผมพกมาด้วยนี่ครับ
4: อ๋อเข้าใจแล้วแหละนั้นฉันก็ขอโทษด้วยอีกคนแล้วกันนะ
1: ใช่ก็
4: พอดีฉันเนี่ยเพิ่งไปดูรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ป่ะแล้วมันทำให้ฉันรู้เลยว่าพวกนายอ่ะเก่งจริงแล้วก็ความสามารถเยอะมากว่าแต่เนี่ยเล่นเพลงอะไรกันอยู่อ่ะขอแจมได้ป่ะพอดีอยากทำคอนเทนต
2: ์ได้เลยพี่เพลงต่อไปชื่อเพลง Warning อ่ะมาเล่นด้วยกันครับมา
1: ขอบใจมากไอ้น้องชาย

0: สุดยอดสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมอันนี้เป็นการโชว์เปิดรายการอันนี้ใช้ชื่อโชว์ว่า
1: ชื่อโชว์ว่าละครสะท้อนเวทีเรื่องเสียงเพลงจากใจครับ
0: เสียงเพลง
1: จากใจ
0: อ๋ออ่ะบอกผู้ชมแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่ารวมตัวกันแบบเฉพาะกิจนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับก่อนนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง2คนครับบาร์ดี้แล้วก็ยูโรครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับแล้วต้องขอต้อนรับอีก2ท่านต้องบอกว่ากลับมาอยู่บนเวทีของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วคิดถึงมากน้อยขนาดไหนคุณลาล่ากับน้องเจนสวัสดีครับผมและทีวีของผมก็เป็นไงแจ้งมาสักครู่นี
3: ้พี่บอยตื่นเต้นใจยังเต้นตุกตุกอยู่เลยค่ะอยากจะบอกว่าดีใจมากเลยเพราะว่าได้มาร่วมแสดงกับน้องๆทั้ง4คนนะคะและมีความสุขเพราะว่าเห็นน้องกลับมารวมกัน4คนบนเวทีนี้อีกครั้งค่ะ
0: พี่ลาล่าคิดถึงใครพิเศษไหมในนี
4: ้คิดถึงพี่รัดข้าว
0: เดี๋ยวไปพบกับกรรมการของเราหน่อยอยู่กันครบเหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ได้ยินเสียงพี่รัดข้าวหรือยังพ
4: ี่ได้ยินแล้วครับ
0: สบายใจแล้วนะชื่นใจแล้วนะ
4: รอพี่รัดข้าวมาร้องเพลง
0: ผมอยากจะร้องเพลงคู่กันด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้แอบมีเซอร์ไพรส์หน่อยเซอร์ไพรส์ของผมวันนี้ได้ยินเสียงปุ๊บน่าจะพอรู้ว่าเป็นใครขอเสียงผู้ชายคนนี้หน่อยครับ
5: ที่นี่แอร์เย็นมากเลย
0: โอ้โหที่นี่แอร์เย็นมากเลยเสียงเมื่อกี้เสียงหล่อมากเลยเอาตอบเขาหน่อยดิ
6: หัดนายเย็นใจแล้วก็ยายก็กลับมาที่นี่สิบนเวทีเลยพ่อหนุ่ม
0: อ้าวขอต้อนรับพี่เอกครับผมรองแชมป์จากซีซั่นหนึ่งครับมาแล้วเดี๋ยวจะบอกแบบนี้ครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโชว์เท่านั้นนะครับผมกว่าที่ทุกคนนั้นจะฝ่าฟันมาถึงรอบนี้ได้เรียกว่าต้องผ่านด่านกรรมการของเราทั้ง3ท่านแบบไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทุกท่านนะครับและคนที่มอบก็แน่นอนฮะจะต้องเป็นทั้งแชมป์เก่าแล้วก็รองแชมป์อย่างพี่เอมอบใบประกาศให้กับทั้ง4ท่านครับเรียนเชิญครับผม
4: ยินดีด้วยครับ
0: ยินดีด้วยครับขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงนะครับผมนี่แหละฮะแอบถามพี่เอด้วยพี่เอครับได้ติดตามผลงานของน้องๆซีซั่น2บ้างไหมครับ
5: ต้องยอมรับว่าอลังการมากครับฟังทุกเทปก็ขนลุกกับความคือความเซอร์ไพรส์ที่ต้องรอลุ้นว่าอาทิตย์นี้จะมีอะไรมาโชว์แล้วก็มาทำให้ทุกคนได้ร้องว่าว้าวไปพร้อมกันเงี้ยครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะทั้งคุณลาล่านะครับน้องเจนแล้วก็พี่เออยู่กับเราไปจนถึงจบรายการเลยนะ
5: แน่นอนครับแน่นอน
0: นะครับให้กำลังใจกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเรามาฟังกรรมการหน่อยดีกว่าเชื่อว่าโค้งนี้เป็นโค้งสุดท้ายโค้งสำคัญที่เราจะเฟ้นหาแชมป์ของเราแล้วนะครับน้องทันครับเชิญครับ
7: ก็สิ่งที่อยากจะบอกกับผู้เข้าแข่งขัน2คนสุดท้ายนะคะก็อยากบอกบัดดี้กับยูโรว่าอยากให้ทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ทุกคำแนะนำทุกประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่การประกวดเนี่ยมีความสำคัญมากๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือรวบรวมสติให้พร้อมในการเรียบเรียงตอบคำถามให้อย่างชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็ตามเนาะแต่ทันเชื่อว่าทุกคนอ่ะทำเต็มที่และเราได้เห็นศักยภาพของคุณทั้งสองคนอยู่แล้วแต่วันนี้ก็อยากเห็นอีกแง่มุมนึงว่าจะเป็นยังไงค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
8: ต้องบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของรายการสื่อยอดนักสื่อจริงๆนะคะเพราะเมื่อมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วคุณทั้งสองคนมีศักดิ์และสีเท่าเทียมกันเลยค่ะขอให้ทำให้เต็มที่เพื่อประโยชน์ของสังคมค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับพี่ตรีครับเชิญครับ
9: อยากให้สองคนทำหน้าที่ของตัวเองวันนี้ให้ดีที่สุดถ่ายทอดคำตอบให้คนทางบ้านได้เรียนรู้ไปกับเราได้เข้าใจในมิติของคนพิการแล้วก็ยินดีที่เห็นพี่ลาล่ากับพี่เจนกลับมาเนาะขอบคุณมากมากครับ
0: เอาละครับเชื่อว่าตอนนี้นะครับทั้งยูโรแล้วก็บัดดี้ของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับกับการแข่งขันในรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นการตอบคำถาม2ครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเฟ้นหาแชมป์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วติดตามได้ครับในช่วงของ The Final Quiz ครับ
10: กราฟิกกติกา The Final Quiz
11: กติกาในรอบ The Final Quiz ผู้แข่งขันจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดเพื่ออธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีคะแนนในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนในรอบโชว์มีดีผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่น2นี
0: ้เอาละครับตอนนี้คือกติกาของเราในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคีย์เวิร์ดเปิดความคิดนะและคนที่จะมามอบคีย์เวิร์ดให้กับเราแน่นอนฮะก็ต้องมีทั้งพี่วีเรียกว่าเป็นแชมป์ซีซั่น1แล้วก็พี่เอของเราครับรองแชมป์ซีซั่น1วันนี้ยูโรกับบัดดี้นั้นจะต้องทำการเลือกคีย์เวิร์ดนะครับผ่านใบหน้าของทั้งพี่วีและก็ของพี่เอยูโรบัดดี้พร้อมไหมครับ
12: พร้อมครับ
0: ผมขออนุญาตให้ยูโร ป็นคนตอบคนแรกยูโรครับเลือกใบหน้าของใครดีครับระหว่างพี่วิกับพี่เอครับ
10: วิเอชูป้ายรูปหน้าตัวเองยูโรมองก่อนตัดสินใจเลือก
2: พี่เอแล้วกันนะครับ
0: เอาพี่เอนะฮะเอาละครับพี่เอครับและคีย์เวิร์ดอยู่เบื้องหลังใบหน้าของพี่เอนั่นคือความหลากหลายครับความหลากหลายครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
2: ครับความหลากหลายนะครับก็คือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์เนาะความพิการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายการเป็นคนนะครับคนเรื่องการนำเสนอของสื่อเนาะการนำเสนอของคนพิการครับแต่ถ้านำเสนอในเรื่องของความเป็นศักยภาพหรือความสามารถเนาะไม่เป็นการนำเสนอในเชิงความน่าสงสารหรือความพิการนะครับก็คือเหมือนรายการฝีออกหนังสือนี่แหละครับส่วนคนพิการเนี่ยที่เป็นความหลากหลายครับก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตหรือว่ามีสิทธิ์อำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ใช้ชีวิตเช่นสิทธิ์การศึกษาเนาะเพื่อให้คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็มีโอกาสใช้ชีวิตอะครับมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีไม่ต่างจากคนทั่วไปเนาะตรงนี้ครับมันคือความหลากหลายคือความหลากหลายเนี่ยเราสามารถมองเป็นเรื่องปกติได้ครับมันไม่ใช่ความแปลกแต่มันคือความหลากหลายที่อยู่ในสังคมเช่นคนตาบอดคนนั่งวีลแชร์คนหูหนวกไงครับก็มีสิทธิ์แล้วก็มีศักดิ์ศรีที่จะอยู่ในสังคมเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นสื่อนะครับเป็นตัวที่สำคัญที่จะนำเสนอภาพเหล่านี้ออกไปให้ทุกคนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนพิการก็มีศักยภาพ
0: หมดเวลาครับผมโอ้โหเอาละฮะต่อไปครับจะเป็นตาของคุณบัดดี้บ้างครับเดี๋ยวให้บัดดี้เลือกเลยครับว่าระหว่างหน้าพี่วิกับหน้าพี่วิจะเลือกหน้าไหนครับเหลือหน้าเดียวเลยครับผม
4: เป็นพี่วิครับ
0: เอาเป็นพี่วินะครับผมเอาละครับพี่วิครับคีย์เวิร์ดของพี่วิคือ
12: ฟึ่งการเข้าถึงดิจิทัลค่ะ
0: การเข้าถึงดิจิทัลนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
13: ครับสำหรับการเข้าถึงดิจิทัลนะครับไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการนะครับสามารถเข้าถึงได้ผ่านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะครับดังนั้นการเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยของคนพิการในรูปแบบของดิจิทัลมีหลากหลายรูปแบบนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเข้าถึงสื่อของคนพิการนั้นเราสามารถติดตามผลต่างๆได้กสทช.นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของข้อมูลที่เราสามารถรับรู้ได้ว่าเราจะสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้าง นะครับของความพิการไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางการเห็นคนพิการทางเคลื่อนไหวและคนพิการทางการได้ยินนะครับสื่อดิจิทัลก็จะเห็นได้มีล่ามภาษามือได้ใช้สื่อตรงนั้นเพื่อให้กับคนพิการทางการได้ยินนั้นได้เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงมองได้ว่าสื่อดิจิทัลนี้มีความสำคัญต่อคนพิการเพื่อจะได้ให้รับรู้นะครับเราจะค้นพบ
0: หมดเวลาครับผมโอ้โหอันนี้เป็นเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับพี่วีพี่เอครับ
5: เหมือนชกมวยเลยครับ
0: ใช่ไหมฮะสู้สีอยู่นะสู้สีอยู่นะ
3: ตื่นเต้นแทน
0: ตะกี้แอบฟังไปเป็นไงบ้างพี
5: ่หายใจไม่ทั่วท้องครับลุ้นไปด้วยกันเลยแบบ
0: ใช่ไหมข้อมูลเยอะมากนะครับทีนี้หายใจทั่วท้องหรือเปล่าต้องไปถามทั้ง3ท่านด้วยนะครับกรรมการของเราครับท่านแรกครับผมเชิญน้องทันเลยครับ
7: วันนี้ทั้ง2คนคือมีคลังข้อมูลเยอะมากแล้วก็เรียกว่าสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาทำให้เราเข้าใจในตัวคีย์เวิร์ดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าบัดดี้อาจจะลงไม่ได้ลงดีเทลเยอะมากอาจจะพูดในหลายๆมิติที่ค่อนข้างอาจจะกว้างไปนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะก็ทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญแล้วก็สิทธิที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันก็ทำได้ดีทั้งสองคนเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
8: ต้องบอกว่าคำถามของสองท่านทั้งสองคำถามเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะคืออยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะหยิบประเด็นไหนขึ้นมาพูดนะคะคำที่ยูโรตอบมาเนี่ยโดนใจมากเลยว่าความหลากหลายคือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์โอ้โหอันนี้คือจบถือว่าใน1นาทียูโรตอบได้ครบถ้วนค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะบัดดี้เองเนี่ยองค์ความรู้เยอะแต่ว่าอาจจะมีความใจร้อนหรือว่าตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะลูกเนาะแต่ไม่เป็นไรใจเย็นๆเรารู้แล้วล่ะเราให้ข้อมูลรายละเอียดอะไรค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าเรียงลำดับความคิดอีกนิดนึงก็จะดีมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยครับ
3: พี่ตรีค่ะ
9: จุดของยูโรที่พูดขึ้นมาแล้วคำแรกมันแบบกินใจมากๆเนี่ยครับมันทำให้ตรงชัดแล้วก็เน้น ในสิ่งที่บอกว่าความหลากหลายคือความการอยู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มาบอกว่าคนพิการก็คือหนึ่งในความหลากหลายนี่คือสิ่งที่ตอบแบบสมบูรณ์ไปตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็พูดถึงมิติของสื่อของการนำเสนอของสื่อด้วยนะครับที่จะทำให้คนเข้าใจในความหลากหลายนี้อะไรเงี้ยนะครับมาที่ยกตัวอย่างเช่นคนพิการที่สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในการที่จะเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญอันเนี้ยเราก็ได้เรียนรู้ไปจากบัดดี้ด้วยนะครับชอบคำตอบทั้งสองคำตอบครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมอะไรฮะต้องบอกนะครับว่าในรอบนี้เนี่ยสูสีกันมากคือฟังจากคอมเมนต์แล้วเดาไม่ออกเลยฮะว่าใครจะเป็นแชมป์แต่ที่แน่คำถามพิเศษในรอบหน้าสามารถตัดสินได้ต้องขอบคุณคำถามในรอบนี้จากพี่เอ๋ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่เอ๋ครับ
14: ขอบคุณครับ
15: และรอบการเก็บคะแนนครั้งสุดท้ายของเรามาถึงแล้วครับพี่บอยค่ะ
0: แล้วต้องบอกนะครับว่าในรอบ The Final Quiz นี้มีความสำคัญต่อการเป็นแชมป์อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นฮะทั้ง2คนครับทั้งยูโรแล้วก็บัดดี้จะต้องเอาทั้งไหวพริบปฏิภาณที่สำคัญคือสมาธิในการตอบยังไงก็ได้ให้ทันภายใน1นาทีถ้าพร้อมแล้วบัดดี้ฟังคำถามครับคำถามถามว่าถ้าคุณต้องเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อกับคนพิการคุณจะมีวิธีการถ่ายทอดอย่างไรถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
13: ถ้าผมได้เป็นผู้นำหรือการรณรงค์ใช้การรู้เท่าทันสื่อนะครับลำดับแรกผมจะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดอย่างเช่นนะครับคนตาบอดนะครับผมจะทำสื่อขึ้นมาอันดับแรกผมจะใช้สื่ออักษรเบรลเพราะว่าอักษรเบรลนั้นเป็นคนตาบอดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วเพราะว่าเป็นจุดนูนนะครับ2ในการใช้สื่อจะเป็นสื่อของเสียงครับเพื่ออธิบายแนวทางและมุมมองกระบวนการทางคิดต่างๆของรูปแบบของการเรียนรู้ของสื่อเนี้ยออกมาเพราะว่าการฟังก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงที่ทำให้คนตาบอดนั้นเข้าถึงได้ง่ายครับแต่ดังไงก็แล้วแต่นะครับคนพิการไม่ว่าจะเป็นคนพิการประเภทไหนถ้าผมได้มีโอกาสผมจะทำรณรงค์เกี่ยวกับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้เข้าถึงสื่อได้ทุกคนแล้วก็มีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันครับ
0: หมดเวลาครับแม่ตรงเป๊ะเหมือนจับเวลามาเองเลยนะฮะเอาละครับต่อไปครับจะเป็นคิวของยูโรครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
2: ครับวิธีการถ่ายทอดนะครับก็จะมีในเรื่องของผมมีคอนแทคกับสมาคมคนตาบอดนะหรือว่าชมรมเยาวชนนะครับก็เสนอให้เขาทำโครงการหรือว่าสมาคมอื่นๆเนี่ยเขาเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยทำโครงการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเรื่องของการหลอกลวงทางดิจิตอลหรือว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงต่างๆเนาะซึ่งสื่อในการออกแบบก็จะให้ตรงประเภทกับความพิการเข้าถึงนะครับสายตาเนี่ยก็จะมีเสียงคำบรรยายภาพทางการได้ยินก็จะมีล่ามภาษามือครับหรือว่าจะเป็นการจัดอบรมออนไลน์แล้วก็เอาสื่อที่เผยแพร่ครับในออนไลน์เนี่ยเป็นเหมือนคลิปไปแชร์ในช่องทางต่างๆครับให้คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสรู้ว่าสื่อเนี่ยเราต้องระวังนะเราต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างเราในการเท่าทันสื่อเนี่ยเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเช่นการหลอกลวงหรือความน่าเชื่อถือต่างๆไงครับก็จะมี2 ส่วนคือ1คือทําโครงการผ่านเครือข่ายภาคชาติสังคมเนาะหรือว่าทําส่วนตัวเป็นพอดแคสต์หรือว่าเป็นคลิปสั้นใน TikTok เนี่ยครับให้ความรู้เรื่องนี้เนาะโดยการที่
0: หมดเวลาครับโอ้ต้องบอกว่ายูโรยังรักษามาตรฐานของการเป็นยูโรได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะพี่วินะ
15: ใช่ค่ะพี่บอยเมื่อกี้ฟังแล้วก็แบบแหมหนักใจอีกแล้ว
0: ครับผม
15: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากทางคณะกรรมการกันดีกว่าค่ะ
0: ครับ
15: เชิญน้องทันก่อนค่ะ
16: สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะขาดไปก็คือว่าบัดดี้อาจจะขาดการเชื่อมโยงหรือทำให้เราเห็นภาพว่าสิ่งที่จะถ่ายทอดเนี่ยมีสื่อแล้วมีกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจะทำยังไงให้มันสามารถเข้าถึงกลุ่มเหล่านั้นได้อะค่ะส่วนของยูโรอ่ะมีการเรียงลำดับของตัวเองว่าเริ่มต้นจากที่เรามีแหล่งข้อมูลอะไรแล้วเราจะแหล่งข้อมูลนั้นอะมาต่อยอดเริ่มต้นยังไงบ้างวันนี้ทั้ง2คนก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะชื่นชมมากๆค่ะ
15: ค่ะขอบคุณน้องทันค่ะเชิญพี่ตรีค่ะ
9: ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยครับก็อยากให้เห็นอีกมุมนึงหมายความว่าเราพูดถึงความเป็นผู้นำอะไรที่เป็นผู้นำอยากให้นำเสนอออกมาให้ชัดนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้นำละในการที่จะสื่อสารเนี่ยเราจะทำจากไหนจาก จากสมาคมหรือจากการทำโครงการเท่านั้นแต่จริงมันมีมิติไหน อยากได้ยินจากตัวเองมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึงอันนี้ก็อาจจะใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณครับ
15: ขอบคุณพี่ตรีค่ะเชิญพี่ตรงเองค่ะ
8: ต้องบอกว่าบัดดี้ครั้งนี้ก็ตอบได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่พี่จดไว้คือสิ่งที่น้องทันพูดเหมือนกันเลยพี่จดว่า how แล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดทั้งหัวข้อแล้วก็วิธีไม่ว่าจะเป็นอักษรเบรลล์หรือว่าสื่อเสียงอธิบายเนี่ยเข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราได้นะคะอันนี้อาจจะเวลาหมดก็เลยอาจจะยังไม่ได้ตอบตรงนี้นะคะส่วนยูโรต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยยูโรให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วสามารถที่จะขมวดจบแล้วก็ให้รายละเอียดอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนกว่านี้อีกนิดนึงได้ก็จะดีมากๆค่ะ
15: ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านของเราด้วยค่ะ
0: ผู้ชมครับก่อนที่เราจะรู้ผลครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่น2นี้นะครับวันนี้ทางรายการของเรามีของที่ระลึกอยากจะมอบให้ทางบัดดี้แล้วก็ยูโรด้วยมาแล้วครับเชิญเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเซอร์ไพรส์พร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเปิดเซอร์ไพรส์เลยครับผม
10: เอวิมอบรูปถ่ายใส่กรอบขนาดใหญ
0: ่นี่ฮะเป็นรูปเดียวนะครับแบบหล่อๆเลยระหว่างของบัดดี้นะครับแล้วของยูโรด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากรายการของเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงครับ
14: ดีครับ
15: และคุณผู้ชมคะเราได้ทำการรวบรวมเก็บคะแนนนะคะตั้งแต่รอบโชว์มีดีจนถึงการตอบคำถามครั้งนี้ค่ะ
0: ครับและตอนนี้ต้องบอกว่ารายชื่อผู้ที่ชนะเลิศหรือว่าเป็นแชมป์สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในกลุ่มคนตาบอดนั้นอยู่ในมือผมแล้วครับ และต้องขอแสดงความยินดีกับคุณ
10: บัดดี้ยูโรเอามือจับโลกคนละฝั่ง
0: ขอแสดงความยินดีกับ
10: ยูโรยิ้มยกโล่งขึ้น
0: ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ของเราในปีนี้กับยูโรอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและยูโรของเราก็จะได้มาร่วมทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับรายการของเราต่อไปเดี๋ยวได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันเช่นเคยนะครับกรรมการของเราอยากจะพูดอะไรกับทั้งยูโรแล้วก็บัดดี้บ้างนะครับผมขออนุญาตเชิญพี่ตรีท่านแรกเลยครับ
9: ยินดีนะครับยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับยินดีกับพี่ยูโรยินดีกับพี่บัดดี้นะครับทั้งสองคนมีจุดที่ดีทั้งคู่นะครับขอบคุณมากๆสำหรับทั้งสองคนที่เข้ามาอยู่ในรายการแล้วก็ทำให้รายการสมบูรณ์มากๆครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณตรีด้วยนะครับเชิญครับน้องทันครับ
16: ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองอะค่ะเพียงแค่ว่าโจทย์ณวันนั้นที่แต่ละคนทำใครทำได้เต็มที่ณวันนั้นมากกว่าก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านแล้วก็ชื่นชมทั้งสองท่านมากๆค่ะ
0: ขอบคุณครับผมเอาละครับสุดท้ายครับพี่ต้งเหน่งครับ
8: บัดดี้และยูโรเป็นความภาคภูมิใจของรายการสื่อยอดนักสืบนะคะจากนี้ไปขอให้ยูโรและบัดดี้จับมือกันให้มั่นๆเพราะว่าคุณสองคนจะต้องทำงานด้วยกันแล้วพลังงานในการขับเคลื่อนในการเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมจะสูงมากค่ะขอบคุณที่ทุ่มเทเวลานะคะขอแสดงความยินดีด้วยทั้งคู่ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับเอาละฮะบัดดี้ครับครับผมเชื่อว่าตอนนี้ในใจคุณน่าจะมีหลายคำหลายประโยคอยากจะบอกอะไรกับกรรมการของเราอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านเชิญได้เลยครับ
13: ผมอยากจะบอกว่าความสำเร็จนะครับอยู่ที่ตัวเองทำก็จริงแต่ความสำเร็จนั้นอยู่กับคนที่เบื้องหลังและเป็นแรงผลักดันทำให้ผมและน้องยูโรได้เข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่เราเป็นกระบอกเสียงทำให้ประชาชนที่ได้ดูสื่อยอดนักสืบได้เลยเห็นศักยภาพของคนพิการและเข้าใจคนพิการมากขึ้นครับขอบคุณครับ
0: และนี่คือบัดดี้นะครับผมเอาละฮะยูโรครับเชิญครับ
2: ขอขอบคุณทางรายการครับที่เปิดโอกาสให้คนพิการทุกเพศเนาะ7ประเภทนะครับได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพเนาะทั้งความสามารถต่างๆหรือการตอบคำถามครับแล้วก็จะขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับที่คอยให้ฟีดแบคทุกคนที่เข้าร่วมรายการเนี่ยได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง สุดท้ายอยากบอกคนดูครับว่าอย่าตัดสินคนเพียงแค่ความพิการนะครับให้อยากให้เข้าใจแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพครับ
0: ครับนี่คือยูโรแชมป์ที่2ของเราครับผมเอาละฮะสุดท้ายครับพี่เอ๋ครับในฐานะรุ่นพี่ซีซั่น1ครับอยากจะแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง2คนยังไงบ้างครับเชิญครับพี
17: ่ทุกคนคือคนเก่งครับแล้วก็ทั้ง5คนที่ได้มาในรายการนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีบทบาทของตัวเองมาถึง2คนที่อยู่ข้างผมตอนนี้นะครับชื่นชมทั้งบัดดี้ทั้งยูโรครับเราได้ที่1เหมือนกันครับแค่ยูโรถือโล่ไว้แค่นั้นเองครับขอบคุณมากๆครับที่ได้มาอยู่ที่นี่ครับจับมือนะครับ
0: ขอบคุณพี่เอด้วยนะครับนะครับผมเอาละเพื่อให้ภาพนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอเชิญครับกำลังใจดีๆนั่นคือเพื่อนๆของยูโรแล้วก็บัดดี้นะครับเชิญเลยครับผมพี่ลาล่านะครับแล้วก็น้องเจนเอาละครับเชิญเลยครับผมมาทางด้านตรงนี้ได้เลยครับผม
15: ค่ะและสัปดาห์หน้านะคะกลับมาร่วมรุ้นเชียร์นะคะและให้กำลังใจกับคนพิการประเภทการเคลื่อนไหวค่ะ
0: ติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
10: สร้างสรรค์รายการอัชลาภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันผาตียศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัด
18: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
19: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
20: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
21: English please press 1
22: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
23: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
24: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
25: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
24: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
26: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับสัปดาห์นี้ยาวไปกับหนังสือเล่มนี้เลยนะครับมีอีกหนึ่งบทที่น่าสนใจนะครับหนังสือชื่อ One Ended and One Essay That Will Change The Way You Think นะครับของคุณไบรอน่าไวส์นะก็วันนี้หยิบเรื่องหนึ่งมานะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าจริงๆปัญหาของชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ที่เราเอาแต่คิดนะเราไม่ค่อยทำคือพออ่านหัวข้อเนี่ยผมโดนเลยนะโดนเลยแล้วก็รู้สึกว่าผมก็ต้องเตือนตัวเองนะผมก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะจริงๆนะหลายๆอย่างมันเกิดจากการที่เราคิดแต่ไม่ทำนะครับมาดูแต่ละจะเรียกว่าบทเรียนหรือว่าเป็นสัญญาณของการคิดแต่ไม่ทำกันบ้างนะว่าเราเป็นแบบนี้ไหมถ้าเราเป็นก็ไม่ได้แปลว่าผิดอะไรนะก็ลองตระหนักรู้แล้วลองไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรานะอย่าเอาแต่คิดนะหลายๆเรื่องเราควรจะลงมือนะครับเรื่องแรกเลยคือเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเรามักจะตั้งเป้าหมายที่มันเป็นเขาเรียก perfect outcome เราอยากรวยยกตัวอย่างนะครับแต่เราไม่ค่อยเขียน perfect action นะคือพูดง่ายๆว่าเป้าหมายของเราคือเรารวยแล้วเราก็หยุดไว้แค่นั้นนะมันก็ได้แค่คิดว่าเมื่อไหร่เราจะรวยนะแต่เราไม่ค่อยได้ตั้งเป้าในเรื่องของสัปดาห์นี้ฉันจะทำผู้ประกอบการมันหยุดวันนี้ฉันจะโทรไปคุยกับซัพพลายเออร์วันนี้ฉันจะเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยบางทีเราต้องเปลี่ยนเป้าหมายจากเอาคำหรือผลลัพธ์ที่เราอยากได้มาเป็นแอคชั่นนะมาเป็นแอคชั่นก็คือการกระทำที่เราควรจะทำนะครับเพราะนั้นอันแรกก็เป็นสัญญาณนะไปตั้งเป้าอยากรวยอยากรออยากสวยอยากหุ่นดีแต่ไม่เคยมีเป้าเรื่องการออกกำลังกายนะเป็นเป้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราต้องทำนะข้อสองเนาะบอกว่าเรามักจะเป็นคนที่ชอบฝันกลางวันนะนะฝันกลางวันคือนั่งคิดแฟนตาซีว่าเดี๋ยวเราจะมีบ้านหลังใหญ่ๆเดี๋ยวเราก็จะมีรถราคาแพงๆเดี๋ยวเราจะมีเงินมากมายอะไรเงี้ยนะครับจริงๆการฝันกลางวันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าแต่ฝันกลางวันเนี่ยเราก็คงไม่ไปถึงเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เราอยากได้หรอกถามว่าแล้วทำไมเราเป็นคนชอบฝันกลางวันเนี่ยฝันกลางวันมันหลีกหนีความเจ็บปวดจากการลงมือทำไงใช่ป่ะนั่งฝันใครก็ฝันได้นะเราก็ฝันได้แต่ว่าพอเราคิดว่าเราต้องทำอะไรมันเหนื่อยฉันก็ฝันของฉันไปเรื่อยๆมันพูดอีกทีนะผมไม่ได้ห้ามฝันนะไม่ได้ห้ามนั่งคิดจินตนาการถึงชีวิตดีๆนะทำได้ครับแล้วมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งเยียวยาจิตใจเราเหมือนกันแต่ว่าถ้าทำตลอดอะมันก็แค่ฝันไงมันต้องลงมือทำแล้วบางทีมันก็ต้องไปเจออะไรที่เราอาจจะต้องอึดอัดนะเราต้องไปเรียนรู้เรื่องนี้เราไม่อยากเรียนรู้เลยแต่ก็ต้องรู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ผ่านกระบวนการที่มันทำความไม่สบายใจหรืออึดอัดเราอยู่บ้างนะคือผมไม่ได้บอกให้อึดอัดตลอดทุกวันนะแต่ว่าถ้าเราไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆขี้เกียจเรียนไม่เอาหรอกก็ยากที่ฝันกลางวันนั้นจะกลายเป็นจริงนะครับข้อ3นะเราชอบตั้งเป้าหมายที่มันเป็น abstract อ่ะ abstract คือนามธรรมเยอะนะครับเราอยากมีชีวิตที่ดีนะถ้าเราหยุดอยู่แค่ตรงนี้คำว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันคืออะไรเรายังไม่รู้เลยนะแล้วเรายังไม่รู้เลยเป้าหมายเราคืออะไรกันแน่เนี่ยสุดท้ายเราจะทำอะไรอ่ะทำให้ชีวิตมันดีเราอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ทำเล่มนั้นเขาบอกก็ทำอะไรเงี้ยมันก็สเปซสปะนะมันก็ไม่ได้มีหนทางที่ชัดเจนเวลาผมสอนเรื่องการวัดผลเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องนี้เสมอเลยผมบอกว่าถ้าไม่มีการวัดผลเนี่ยแอคชั่นก็เกิดขึ้นยากคือการวัดผลเนี่ยมันทำให้แอบสแตรกหรือว่านามธรรมเนี่ยมันกลายเป็นรูปธรรมได้ง่ายขึ้นเช่นเราบอกว่าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันกว้างมากถ้าใครตั้งเป้าหมายแบบนี้มันกว้างมากผมไม่ถามว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแปลว่าอะไรบางคนบอกรวยครับอ่ะแคบมานิดหนึ่งแล้วดีรวยแปลว่าอะไรก็มีเงินเยอะไงครับเงินนี่หมายถึงทรัพย์สินเงินหรือหมายถึงรายได้คือมันจะค่อยๆเจาะไปฮะรายได้ครับอาจารย์รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ถึงเรียกว่ารวยนะผมก็จะเจาะไปเดือนละล้านครับถ้าเราอยากได้รายได้เดือนละล้านเนี่ยทางเราจะเริ่มชัดละคือคุณไปเป็นข้าราชการไม่ได้หรอกคุณจะไปเป็นพนักงานเอกชนไม่ได้หรอกคุณจะต้องเป็นผู้ประกอบการผมไม่ได้บอกว่าคุณจบแล้วคุณต้องเป็นผู้ประกอบการเลยนะแต่ว่าสุดท้ายอะทางของคุณต้องพัฒนากลายเป็นผู้ประกอบการเนาะอย่างเงี้ยพอแอบสแตรกจากความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันจะกลายเป็นรายได้เดือนละล้านเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างชัดขึ้นแอคชั่นมันก็จะเกิดกิจกรรมที่เราต้องทำมันก็จะชัดขึ้นด้วยข้อ4ครับ ขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาส่วนใหญ่เลยนะมันคือการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายด้วยเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆซึ่งเราไม่ยอมทำจริงนะผมอันนี้ผมนึกถึงเรื่องของน้ำหนักเกินไงคนอ้วนเนี่ยจริงๆคนอ้วนเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะเปลี่ยนแปลงคือลดการกินของที่มันเป็นจังฟู้ดหรือว่ามันมีน้ำตาลเยอะอะลดลงนะคือวันนี้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเปลี่ยนชีวิตไปทั้งหมดนะแค่สมมติว่าเราชอบดื่มน้ำอัดลมบ่อยมากก็ลดลงหรือว่างดการดื่มแค่นี้เชื่อไหมครับมันจะเริ่มดีขึ้นแต่ปัญหามันคือไม่ใช่เราไม่รู้ฮะปัญหาคือเรารู้ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงมันต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนคุณกินเหมือนเดิมคุณก็อ้วนเหมือนเดิมถ้าคุณใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณก็อ้วนเหมือนเดิมจริงไหมเรารู้ว่าต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่เยอะด้วยแต่เราไม่ยอมครับจริงๆมันก็เหมือนเราไม่มีเหตุผลเนาะอยากผอมแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนเงี้ยมันก็ลำบากหน่อยนะครับลำบากหน่อยครับเพราะนั้นเนี่ยหลายๆเรื่องในชีวิตเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเยอะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละเรื่องแล้วมันจะเป็นห่วงโซ่นะเขาเรียกห่วงโซ่จะเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นโมเมนตัมกันแหละพอคุณเริ่มลดของหวานอย่างเช่นน้ำอัดลมก่อนต่อไปคุณก็จะเริ่มลดของหวานอย่างอื่นแทนต่อมาด้วยนะมันค่อยๆเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเปลี่ยนอย่าแบบหักดิบเนาะวันนี้ฉันจะคลีนทันทีแบบเมื่อวานยังกินของแบบตามใจปากอยู่เลยว่าหักดิบเลยคลีนทันทีส่วนใหญ่ทำได้ชั่วคราวฮะส่วนใหญ่นะคนทำได้เลยก็มีนะครับแต่ทำได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็พังผมไม่ไหวมันทรมานเหลือเกินค่อยๆเปลี่ยนทีละอย่างเราอาจจะกินเค้กบ้างแต่ว่าน้ำมันลมเรางดก่อนนะแล้วสักพักหนึ่งเราค่อยๆงดลดเค้กลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อที่สี่นะที่เป็นสิ่งที่เราต้อง take action นะเอาคิดอย่างเดียวคิดว่าจะผอมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ผอมหรอกข้อ5ครับอีกหนึ่งสัญญาณนะคือคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะยุ่งมากเลยแต่จริงๆอ่ะคุณไม่ค่อย productive ผมชอบ2คำนี้นะคำว่ายุ่งกับ productive มันคนละคำกันนะยุ่งคือดูเหมือนไม่มีเวลาเลยแต่ทำอะไรที่มันไม่มี impact ทำอะไรที่มันไม่ค่อยส่งผลต่อเป้าหมายเราสักเท่าไหร่productive ของผมเนี่ยไม่ใช่การยุ่งนะครับ productive ของผมคือการเผลอไม่ยุ่งเลยนะสบายเลยแต่ว่าทำงานเสร็จทำงานได้ตรงกับเป้าหมายเราทำงานที่มันมี impact สูงๆ impact คือมีผลกระทบสูงๆมันเกิดจากปัญหาอะไรครับปัญหาคือเราไม่ได้โฟกัสเรื่องการกระทำเราจริงจังนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้ลองถามตัวเองก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำอยู่ในทุกวันนี้มันนำไปสู่หรือนำไปใกล้เป้าหมายที่เราตั้งไว้จริงหรือไม่ถ้าวันนี้เป้าหมายของคุณคือสุขภาพดีที่คุณกินอยู่ที่คุณออกใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันทำให้คุณมีสุขภาพดีจริงหรือไม่เนาะการมี productive คือคุณทำแล้วมันเข้าใกล้เป้าหมายแล้วมันส่งผลเยอะแต่ถ้าเกิดคุณทำนู่นทำนี่โหยุ่งทั้งวันเลยแต่ว่ายิ่งทำยิ่งไกลเป้าหมายเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ละข้อ6นะเขาบอกว่าหลายคนเลยนะครับเราอะใช้เรียกว่าอะไรนะตัดโอกาสตัวเองดีกว่าโดยบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้หรอกคืนนี้คือความคิดที่หยุดยั้งการกระทำของเราเลยเช่นเราอยากรวยเนาะแทนที่เราอยากรวยเราจะลุกขึ้นมานั่งคิดว่าเราจะเป็นผู้ประกอบการมันหยุดดีไหมเราจะทำธุรกิจอะไรหรือเราจะหางานเสริมยังไงอะไรเงี้ยเรากลับใช้คำพูดคำหนึ่งที่ฆ่าความฝันนี้แล้วก็หยุดความฝันนี้ลงคือคำพูดว่าฉันไม่มีวันรวยหรอกคนอย่างฉันเนี่ยไม่มีทางรวยหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องแก้ที่ความคิดก่อนนะเพราะว่าการกระทำมันจะเกิดขึ้นยากถ้าคุณเอาแต่คิดแบบนี้คุณเอาแต่คิดว่าคุณไม่มีทางรวยเพราะนั้นเมื่อกี้ผมใช้คำว่าฆ่าความฝันคุณต้องทำให้ความฝันกลับมามีชีวิตอีกครั้งบอกกับตัวเองใหม่ครับถึงแม้เราจะฆ่าความฝันเราไปแล้วในอดีตเราเคยบอกตัวเองมาตลอดว่าเราไม่มีทางรวยกลับมาฟื้นชีพความฝันแล้วบอกว่าเราสามารถรวยได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเราสามารถรวยได้แล้วมันจะรวยทันทีนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เรานั่งคิดต่อแล้วอย่างบทนี้เขาพูดเนี่ยคือไม่ใช่แค่คิดว่าเราจะสามารถรวยได้แล้วหลังจากนั้นใช้ชีวิตแบบเดิมนะก็ต้องมีแอคชั่นนะมีการกระทำที่มันตรงกับความคิดของเรานะครับข้อ7นะที่ทำให้เราเอาแต่คิดแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมันคือความคิดที่เราชอบไปลิงก์กับสิ่งลบๆครับเวลาเราไปลิงก์กับสิ่งลบๆเนี่ยคือคุณสังเกตไหมคุณจะไปอ่านข่าวเนาะแล้วก็บางทีบางคนแล้วกันเนาะคงไม่ได้ทุกคนหรอกสะใจที่คนนั้นแย่คนนี้ไม่ดีหรือเราชอบตัดสินคนอะว่าทำไมคนนี้ถึงทำแบบนี้คนนี้ทำไมโง่แบบนั้นอะไรเงี้ยคือถ้าเราใช้เวลาคิดแบบเนี้ยคุณไม่ได้มีทางทำอะไรที่ดีๆหรอกเพราะว่าเราเอาแต่ คิดอิจฉาริษยาคิดสะใจคิดเกลียดแค้นผู้คนอะไรเงี้ยมันก็เวลาในการทำสิ่งดีๆที่ตรงกับเป้าหมายเราเนี่ยมันก็จะลดลงนะก็ลดเวลาคิดแบบนี้ลงนะเราเวลาไปทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจะดีกว่ามาถึงข้อ8เนาะที่เราคิดแล้วเราไม่ทำเนี่ยอีกเรื่องนึงคือเรากลัวฮะกลัวอะไรอย่างแรกนะคือกลัวถูกตัดสิน

เพราะทำไมถึงอายเขียนหนังสือจะอายทำไมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาแบบมันเขียนออกมาแล้วมันเกิดเขาว่าไม่ดีจะว่าไงเป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยเขียนหนังสือได้แค่นี้เหรอแล้วถ้าเกิดมันขายไม่ออกจะทำยังไงอะไรเงี้ยกลัวความอับอายครับกลัวคนตัดสินเราว่าเราไม่เก่งเราไม่มีความสามารถแต่สุดท้ายผมต้องขอบคุณตัวเองที่ออกมานะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมนะทำให้ผมเข้าใจว่าคนตัดสินมีไหมมีฮะมีคนว่าไหมหนังสือเล่มนี้มีฮะแต่ร้อยคนอาจจะมีสักคนหนึ่งผมก็ไม่ได้เก็บสถิติด้วยซ้ำนะแต่เราก็ต้องบอกตัวเองนะว่าเราไม่สามารถเขียนหนังสือให้ทุกคนรักเราได้นะไม่มีใครในโลกนี้เขียนหนังสือหนึ่งเล่มแล้วทุกคนในโลกเลยนะชื่นชอบหนังสือเล่มนั้นตรงกันหมดไม่มีนะดังนั้นเนี่ยเราไปโฟกัสกับคนที่เขาได้ประโยชน์จากหนังสือเราดีกว่านะหรือบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวแบบจะถูกแบบไม่เข้ากลุ่มอ่ะอย่างเพื่อนอาจารย์เนี่ยไม่มีใครก็เขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กกันเลยนะมีอาจารย์นพดลคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วยังไงอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเนาะเพราะนั้นแต่ละคนก็มีความชอบแต่ละอย่างที่แตกต่างกันเพราะนั้นอย่าไปกลัวการถูกจัดหรือว่าถูกตัดสินซึ่งมันจะมีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าถ้าคุณอยากทำพอดแคสต์เนี่ยมันก็ต้องมีคนขำว่าทำพอดแคสต์อะไรเงี้ยแต่คนนั้นก็ไม่น่าจะใช่เพื่อนที่ดีของเราหรอกใช่ไหมเผลอๆเขาไม่ได้รู้จักเราด้วยซ้ำแล้วไปแคร์อะไรเขาอะเขาขำก็ขำเนี่ยก็ไม่เป็นไรแม้กระทั่งตอนนี้ผมก็เชื่อว่าจะมีคนพูดแบบไม่เห็นได้เรื่องเลยฟังนพดลสตอรี่เห็นบอกว่าดีไม่เห็นดีอาจจะมีคนคิดแบบนี้ก็ได้หรือคนที่ฟังแล้วก็เลิกไปผมเชื่อว่ามีแต่ก็ไม่ได้เป็นไรฮะก็มันไม่ได้เรื่องสำหรับท่านก็ท่านก็ไม่ฟังเท่านั้นเองถูกไหมผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแต่มันได้เรื่องสำหรับหลายๆคนผมก็พอใจแล้วนะครับข้อถัดไปนะครับข้อที่9เนาะเขาบอกว่าถ้าเราหยุดคิดดีๆนะหยุดคิดดีๆเนี่ยคุณจะสามารถหาคำขอบคุณในสิ่งที่คุณมีได้อย่างน้อยๆ10เรื่องเลยนะอย่างน้อยๆ10เรื่องเลยเขาบอกปัญหาของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขาดอะไรนะจริงๆปัญหาของเราเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรครับหรือเราไม่รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่บางทีเราเอาแต่คิดว่าเราอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปได้นู่นได้นี่ได้นั่นก็ได้นะครับเราแค่มองรอบตัวเนาะเรามีครอบครัวที่ดีเนาะเรามีบ้านเรามีรถเรามีอะไรต่างๆนานาที่ท่านมีอยู่ปัจจุบันนะครับขอบคุณสิ่งเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับไม่ต้องไปเหนื่อยที่จะไปนั่งคิดนั่งฝันในสิ่งที่แบบต้องมีเงินพันล้านถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็เป็นการก่อปัญหาให้กับตัวเองโดยใช่เหตุด้วยซ้ำนะครับข้อที่10ครับข้อนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเรามีความคิดอยากเปลี่ยนตัวเองเนาะแต่เรามักจะไปคิดแก้นิสัยเดิมแทนที่จะไปสร้างนิสัยใหม่อันนี้ก็น่าสนใจคือบางทีเนี่ยเราแก้สิ่งเดิมเนี่ยมันก็ช่วยนะแต่มันช่วยในระดับนึงเท่านั้นดีกว่านั้นเนี่ยอาจจะลองสร้างอะไรใหม่ๆก็ได้อ่ะผมยกตัวอย่างผมนะผมอยากร่างกายแข็งแรงผมอยากจะลดน้ำหนักผมอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนาะนิสัยแต่เดิมของผมใช้วิธีการวิ่งเนาะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยอยากไปวิ่งผมก็พยายามจะไปแก้นิสัยเดิมก็คือทำยังไงให้วิ่งมันง่ายขึ้นอ่ะเปลี่ยนจากวิ่งในสวนสาธารณะมาวิ่งแถวบ้านเปลี่ยนจากวิ่งแถวบ้านมาซื้อลู่วิ่งอะไรเงี้ยมันช่วยให้ผมวิ่งได้ง่ายขึ้นไหมวิ่งได้ง่ายขึ้นทำให้ผมวิ่งได้มากขึ้นหรือบ่อยขึ้นไหมได้แต่ก็ไม่เยอะฮะแต่อย่างที่ผมเล่าฮะการที่ผมมาค้นพบไอ้ตัวพิกเกอร์บอลเนี่ยมันทำให้ผมเล่นโดยธรรมชาติเลยทุกวันนี้บางทีบางวันเล่นเคยเล่นมากสุด6ชั่วโมงนะอันนี้แต่อันนั้นก็เยอะไปนะต้องพูดตรงๆมาเยอะไป3ชั่วโมง2ชั่วโมงมีทุกวันนะโดยไม่ต้องไปแก้นิสัยทำยังไงให้วิ่งง่ายขึ้นเนี่ยมาสร้างนิสัยใหม่เนี่ยมันนำไปสู่เป้าหมายได้เร็วกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เรื่องบิ้งหรือพี่ก็บอกแล้วไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับแต่ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเราทำแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์กไม่ได้เนี่ยพยายามทำให้มันมากขึ้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ท้อแล้วเราก็เลิกทำเนี่ยเราลองมาเปลี่ยนลองคิดสิ่งใหม่ๆที่เราจะไปทำแล้วอาจจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นก็ได้ซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันข้อที่11ครับข้อนี้หลายคนผมก็เชื่อว่าเป็นนะคือเราอยากหาทางลัดอะอยากจะผอมก็ไปซื้อยาลดน้ำหนักอะซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ดีต่อสุขภาพเลยนะแล้วเราบางทีเราก็โอเวอร์ติงก็คือคิดเยอะนะว่าทำไมนะเคยออกกำลังกายแล้วทำได้แป๊บเดียวถึง

เลิกไปในที่สุดอะไรเงี้ยเราคิดเรื่องพวกนี้มากเกินไปเนาะจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรทำคือหาวิธีใหม่ครับอย่างที่เมื่อกี้พูดอ่ะแล้วก็ take action ถ้าผมวิ่งแล้วมันไม่เวิร์กนะหรือผมพยายามวิ่งแล้วมันเวิร์กได้สักพักหนึ่งแล้วผมก็เลิกวิ่งเนี่ยลองไปหาวิธีใหม่เช่นการเล่นพิกเกอร์บอลอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับแล้วก็อย่าไปหาโซลูชันแบบประเภทที่เฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำหนักจะลด10โลอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็โดนหลอกนะครับหรือไม่โดนหลอกก็คือประเภทกินยาที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอย่างเงี้ยก็ไม่ควรนะครับเราเอาแต่คิดหาทางลัดอย่างอยู่เสมอแล้วเป็นทางลัดที่คุณจะต้องไม่เหนื่อยด้วยนะกินยาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ผอมแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะทำลายร่างกายแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคือหลายคนมีลิสต์สิ่งที่ตัวเองอยากทำหรืออยากมีอยากเป็นแต่ไม่เคยได้ทำสักทีก็อาจจะเป็นข้อที่สรุปทุกข้อเลยฮะมีความฝันแต่ไม่ทำผมอ่านหนังสือเล่มนึงนะจบมาคงได้รีวิว What's Your Dream อ่ะเขาพอถามว่าความฝันเราคืออะไรเนาะผมว่าเรากันมีชีวิตแล้วมีความฝันเนี่ยมันคงเป็นชีวิตที่สดใสระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามีแต่ความฝันแล้วไม่ลงมือทำมันก็คงไม่ประสบความสำเร็จหรอกนะครับก็เชียร์นะวันนี้ถ้าใครมีความฝันแล้วสามารถลงมือทำได้เล็กๆน้อยๆก็ลงมือไปก่อนนะครับผมเชื่อว่าความฝันท่านเป็นความฝันที่ดีทั้งนั้นแหละเราคงไม่ได้ฝันที่มันแย่ๆเนาะลงมือทำนะครับลงมือทำก็แต่ก็ต้องดูความเสี่ยงด้วยไม่ใช่ลงมือทำแบบลาออกพรุ่งนี้เลยแล้วก็ไปกู้เงินมา10ล้านทำธุรกิจเลยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องไปศึกษาให้ดีด้วยนะครับแต่ก็ศึกษายังไงก็ตามก็ต้องลงมือทำนะครับจะมากจะน้อยหรือตอนแรกๆก็อย่าเพิ่งลงเงินอะไรไปเยอะนะค่อยๆทำไปนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับกับหนังสือเล่มนี้มีแปลไทยนะอ่านพูดชื่อหนังสืออีกทีผมอ่านเป็นเล่มภาษาอังกฤษแล้วรีวิวไปแล้วด้วยแต่ว่าหยิบบางบทมาคุยนะครับไม่ได้หยิบมาทุกบทนะวันให้เด็กในวันเอเซ่ That Will Change The Way You Think ของคุณไบรอัน ไวส์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: หนุนการใช้วัตถุดิบเกษตรปลอดภัยหวังเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตอาหารของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนโรงพยาบาลวัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ควบคู่กับการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดความต้องการของผู้บริโภคว่าการส่งเสริมให้โรงพยาบาลใช้วัตถุดิบสินค้าเกษตรปลอดภัยนอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์แล้วยังเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรและมีการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9บนพื้นที่สูงโดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มชาติพันธุ์ปรับเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นมาปลูกพืชผักผลไม้ปลอดภัยนำสู่การสร้างอาชีพและยกระดับรายได้ของเกษตรกรตลอดจนได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณภาพจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าบัญชาบัญชาเขียนบ่อใบไม้ไม่หันอากาศยอหญิงชอช้างสระอาเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาเป็นคำนามหมายถึงคำสั่งของผู้มีอำนาจบังคับในการปกครองเช่นเขารีบไปทำงานตามบัญชาของหัวหน้าคนใหม่ถ้าเป็นคำกริยาหมายถึงสั่งการตามอำนาจหน้าที่เช่นผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการงานนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยคำว่าบัญชามักพบในคำประพันธ์เช่นเรื่องรามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1ตอนนารายณ์ปราบนนทกความว่าเมื่อนั้นพระอิศวรบรมนาถาได้ฟังองค์อมรินทราจึงมีบัญชาต่อไปและอีกบทหนึ่งว่าตรัสแล้วจึงมีบัญชาดูราพระนารายณ์เรืองศรีตัวเจ้าผู้มีฤทธิ์เป็นที่พึ่งแก่หมู่เทวัน
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.co
2: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนุ

บ๊อบแกปลอดภัยแน่นอนแล้วนี่บอกตรงๆนะตอนที่มาพบแกนอนนิ่งอยู่เนี่ยนึกว่าถ้ารอดก็คงจะเลี้ยงไม่โตอะนอกจากจะนอนเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตฉันกับระพินน่ะช่วยกันนั่งภาวนาแทบตายนี่แปลว่าพวกเราที่ไต่หน้าผาขึ้นมาทั้ง4คนรอดปลอดภัยทั้งหมดแล้วแต่ก็สะบักสะบอมกันพอสมควรทีเดียวมีระพินคนเดียวที่แทบจะไม่เจ็บอะไรเลยแล้วพวกเราอีก4คนข้างล่างล่ะคริสเชิดพุทธบุญคำแล้วก็จันน่ะสแตนลีย์ถามสวนทันทีฉวยได้ไฟฉายมาจากมือของเบนที่ถืออยู่ฉายปราดลงไปเบื้องล่างทันทีพร้อมกับครางออกมาอีกคำหนึ่งอย่างตกใจเมื่อมองเห็นช่องแคบๆอันเป็นทางเดินผ่านตัดหน้าผาที่เคยเห็นอยู่ก่อนนั้นบัดนี้ถูกโถมเต็มไปหมดโดยก้อนหินขนาดต่างๆสูงพเนินสูงสูงต่ำๆมองไม่เห็นเข้าโครงของเส้นทางเดินสายเดิมเหลืออยู่เลยและบนแนวกองหินที่ถล่มลงมาไปโถมนั้นก็มองเห็นแสงใต้ของพวกกะเหรี่ยงอพยพสว่างเคลื่อนไหวอยู่เป็นจุดๆเพราะพวกนั้นชุมนุมกันอยู่ที่นั่นส่วนบางพวกก็กำลังพยายามเดินส่องใต้เหมือนค้นหาอะไรอยู่ก่อนที่พวกเราจะค้นพบคุณนอนสลบอยู่ตรงนี้ได้ทดลองวิทยุเรียกแล้วล่ะครับแต่ยังไม่มีเสียงตอบรับจากพวกนั้นผมเข้าใจว่าคลื่นวิทยุคงไม่ถึงกันเพราะพวกนั้นจะต้องหลบเข้าโพรงถ้ำตรงเชิงตีนผาแล้วหินก็ถล่มลงไปกลบบริเวณทำให้ตันทึบไปหมดก้อนหินมันร่วงลงไปกลบเส้นทางเดิมสูงขึ้นมามากเหลือเกินครับระพินเป็นคนตอบด้วยเสียงปกติเรียบๆของเขาซึ่งมันเป็นตรงข้ามกับความรู้สึกภายในอันร้อนแทบเป็นไฟอยู่ในขณะนี้แต่แสงฝืนทำกิริยาการให้เป็นสามัญธรรมดาที่สุดคล้ายกับว่าเขาไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรทั้งสิ้นหัวหน้าคณะฉวยได้วิทยุจากคีตขึ้นมาตรวจสอบทันทีพอเห็นว่ามันใช้การได้และส่งได้ในสภาพปกติก็เรียกขึ้นด้วยเสียงห้าวใหญ่ของเขาจากสแตนลีย์เรียกคริสเรียกเชิร์ดวูดได้ยินตอบด้วยได้ยินตอบด้วยเสียงของด็อกเตอร์สแตนลีย์ดังก้องขึ้นที่ลำโพงวิทยุมือถือของเบลกับระพินซึ่งยืนอยู่เป็นหมู่ใกล้ๆกันเท่านั้นเสียงตอบจากคริสเชิร์ดวูดหรือบุญคำกับจันไม่ได้มีขึ้นเลยหัวหน้าคณะมองหน้าระพินเขม็งพวกข้างล่าง4คนมีวิทยุมือถืออยู่กี่เครื่องแล้วอยู่ที่ใครบ้าง2ครับเครื่องนึงอยู่ที่คริสซึ่งใช้ร่วมกับคุณเชิดวุฒิส่วนบุญคำน่ะใช้เครื่องของผมครับไม่มีเสียงตอบรับมาเลยเหรอตลอดระยะเวลาที่ผมยังสลบอยู่ระพินฝืนยิ้มสั่นศีรษะแทนคำตอบสแตนลีย์เริ่มสอแววกังวลระคนกังขาทันทีเขาพยายามเรียกซ้ำอีก 2-3 ครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลอยู่เช่นนั้นเอผมว่าแม่หินมันจะถล่มลงไปกลบเส้นทางเดินเป็นจำนวนมากและพวกนั้นหลบเข้าไปในโพรงถ้ำระยะทางมันก็ไม่ใช่ว่าจะห่างไกลอะไรกันนักอย่างมากตำแหน่งที่พวกนั้นอยู่กับเราในขณะนี้ห่างกันก็คงไม่เกิน200เมตรเท่านั้นคลื่นวิทยุน่าจะแทรกก้อนหินที่กลบไว้ขึ้นมาได้แล้วก็สมมุติว่าพวกนั้นเมื่อหินถล่มลงไปจะทับซึ่งจะต้องคลานมุดเข้าไปในโพรงถ้ำใต้ภูเขาก่อนที่จะไปไกลก็ควรจะต้องติดต่อกับพวกเราซะก่อนถามไถ่ซักซ้อมกันให้รู้ว่าต่างฝ่ายต่างเรียบร้อยดีแล้วหรือไม่แล้วจะมุดไปตามเส้นทางใต้ภูเขายังไงก็ค่อยว่ากันภายหลังแต่นี่มันเงียบฉี่กันไปหมดพวกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมีแค่คนเดียวแต่รวมหมู่กันถึง4คนทั้งด้านคนของฝ่ายคุณ2แล้วก็ฝ่ายผม2เอ๊ะมันถ้าจะพึกกลซะแล้วแฮะใจเย็นๆบ๊อบใจเย็นก่อนคิดฝืนกลบเกลื่อนปลอบใจมาอีกคนนึงแต่หางเสียงตัวเองก็ไม่ค่อยจะเป็นสุขนักบริเวณซอกถ้ำที่พวกนั้นมุดหลบเข้าไปอาจเป็นบริเวณอับคลื่นวิทยุก็ได้อาจเรียกไม่ได้ยินทั้งสองฝ่ายหรือมิฉะนั้นเขาอาจได้ยินเฉพาะเสียงของฝ่ายเราและรับฟังรู้เรื่องตลอดหมดแล้วแต่ตอบรับขึ้นมาฝ่ายเรารับฟังไม่ไ
อาจจะเป็นยังไงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นี่หรือมิฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเบนเสริมขึ้นลอยๆแล้วขาดประโยคค้างไว้อย่างนั้นเฉยๆกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาเริ่มคลอเบนพยายามเรียกไว้นะเรียกทุกๆ3นาทีย้ายขาดระยะเรียกไปเรื่อยๆสแตนลีย์สั่งอย่างร้อนใจแล้วส่งวิทยุคืนไปให้คีตตรวจสอบของตนเองที่ยังร้อยปลอกหนังติดเข็มขัดอยู่ดึงขึ้นมาทดลองก็ปรากฏว่ามันยังใช้การได้ดีเป็นปกติไม่ได้ชำรุดใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าตัวเองจะกลิ้งตกจากหน้าผาลงมาส่วนไรเฟิลก็ยังใช้การได้ดีเพียงแต่กระโจมมืออันเป็นไม้และครอบศูนย์หน้าบินไปบ้างเท่านั้นเพราะกระทบหินเบนปฏิบัติตามคำสั่งนั้นโดยการเรียกคริสกระเชิดวุฒอยู่เป็นระยะระยะอเมริกันอาวุโสหันมาทางพรานใหญ่ระพินขอความมั่นใจอีกครั้งเถอะมีช่องใต้หน้าผาที่ว่าเป็นรูถ้ำสามารถจะมีทางมุดออกได้แน่เหรอแล้วคนของคุณทั้งสองคนน่ะแม่นยำต่อช่องทางในโพรงถ้ำสักขนาดไหนพรานใหญ่ยิ้มออกมานิดนึงไม่มีใครอ่านความหมายในอาการยิ้มเกรียมๆบนใบหน้าที่แลแข็งกระด้างประดุจหินรอบตัวในขณะนี้ได้ด็อกเตอร์ครับโดยทฤษฎีแล้วก็มีทางทะลุเป็นรังปลวกอยู่ใต้ขุนเขาลูกนี้แน่ครับและคนของผมก็ควรจะต้องแม่นยำต่อทิศทางแน่เหมือนกันแล้วโดยทางปฏิบัติล่ะคิดสวนพรวดขณะที่จ้องหน้าเขามักคุเทศผู้ยิ่งยงยักไหลโดยทางปฏิบัติไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นมันก็อาจจะผิดทฤษฎีไปได้เหมือนกันเป็นต้นว่า 1. วิ่งเข้าหาช่องทางที่ถูกต้องไม่ทันหรือ 2. ความจวนตัวทำให้ต้องรีบหลบเข้าไปในโพรงที่เห็นว่าใกล้ที่สุดก่อนแล้วบังเอิญเป็นรูโพรงที่ตันไม่มีทางออกไอ้ส่วนจะย้อนกลับออกทางเก่าก็ออกไม่ได้เพราะหินเป็นร้อยๆตันกลบไปหมดสิ้นแล้วเขาพูดให้ประโยคค้างไว้เช่นนั้นแบบเดียวกับเบลแล้วเราจะมีทางรู้ได้ยังไงระพินหัวหน้าคณะแม้จะเป็นคนสุขุมและใจเย็นที่สุดบัดนี้เริ่มกระสับกระส่ายเห็นได้ชัดคุณสั่งเบนไว้ถูกต้องแล้วนี่ครับด็อกเตอร์คือพยายามเรียกไว้ทุกๆ3นาทีเราอาจได้ยินเสียงตอบรับมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีเสียงตอบรับเราก็ไม่สามารถรื้อหินที่ถล่มลงไปโถมเส้นทางนั้นออกแล้วค้นพบพวกเขาได้นอกจากจะบ่ายหน้าไปตามเส้นทางเดิมของเขาคือยอดสักดำแล้วรออยู่ที่นั่นครับหากทั้ง4คนหรือคนใดคนหนึ่งระหว่างจันทร์กับบุญคำยังมีชีวิตอยู่เขาจะต้องไปสมทบกับเรายังตำแหน่งที่พักเองภายในเที่ยงคืนของคืนนี้เป็นอย่างเร็วหรือมิฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นอย่างช้าครับก็ถ้าพรุ่งนี้เช้าแล้วพวกนั้นยังไม่โผล่ไหมเราเห็นนี่ล่ะระพินสแตนลีย์เงียบแต่เบนกับคีธถามพร้อมกันระพินไพรวันเอาหลังนิ้วชี้ขยี้ปลายจมูกเบาๆก็แปลว่าคุณเสียคนของคุณ2คนส่วนผมก็เสียคนของผม2คนเหมือนกันคิวดีกันง่ายๆแค่นี้ครับคำพูดของพรานใหญ่ทำเอาบุคคลผู้เป็นนายจ้างของเขาทั้ง3คนคอแข็งนิ่งขึงกันไปหมดระพินกล่าวเบาๆต่อมาว่าทุกคนของพวกคุณทราบล่วงหน้าแล้วนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้นะมันเสี่ยงเพียงไหนและทุกคนก็ยืนยันกับผมแล้วว่าจะไม่มีการโทษซัดว่าเป็นความบกพร่องของผมหรือใครทั้งสิ้นหากใครพลาดพลั้งลงในคราวนี้อย่าว่าแต่คริสเชิดบุตรบุญคำหรือว่าจันที่เดินล่ออยู่เบื้องล่างนั่นเลยถึงเรา4คนคือผมท่านหัวหน้าคณะคือนันคีตแล้วก็อิสเบลที่เผชิญกับเหตุการณ์หินถล่มเมื่อหยกนี่ก็เช่นกันพวกเรารอดตายกันมาได้ก็นับว่าบุญอย่างที่สุดแล้ว
ทีแรกนะผมยังนึกว่ามีผมเหลือรอดอยู่คนเดียวเท่านั้นแต่แล้วก็ค่อยๆเก็บหาตัวกันได้ทีละคนจนครบแล้วการแบ่งฝ่ายกันในคราวนี้ก็เป็นการยุติธรรมที่สุดแล้วเพราะเราใช้วิธีเสี่ยงทายจับไม้สั้นไม้ยาวกันไม่มีใครเป็นผู้กำหนดตัวว่าคนนั้นจะต้องไปทางด้านนี้หรือคนนี้จะต้องไปทางด้านนั้นนอกจากผมจันและบุญคำเท่านั้นซึ่งมีหน้าที่ตายตัวหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วว่าจะต้องแยกกันปฏิบัติเช่นไรบ้างสแตนลีย์หัวเราะออกมาเบาๆพยักหน้าไม่ต้องกังวลยังแมนพวกเราไม่มีใครโทษคุณหรอกเอาล่ะเราพักเรื่องสี่คนข้างล่างซึ่งขณะนี้ยังไม่มีทางรู้ได้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงลงไปซะก่อนมาว่าถึงเหตุการณ์ด้านบนที่เราเผชิญร่วมกันนี้เถอะก่อนที่หินใหญ่อันเป็นต้นเหตุให้ภูเขาถล่มก้อนนั้นจะขาดร่วงลงมาผมเห็นคุณยิงไอ้งาดำหัวทิ่มลงมาชนหินก้อนนั้นไม่ใช่เหรอหรือว่าตาผมฝาดไปตาแกไม่ฝาดหรอกบ๊อบดพินซัดไอ้ช้างผีสิงนั่นหมอบไปแล้วหัวปักดิ่งลงมาคาอยู่กับฐานของหินมรณะก้อนนั้นพอดีซากของมันอยู่ที่นั่นไงทีตบอกแทนพร้อมกับฉายไฟขึ้นไปด้านบนซึ่งบัดนี้เห็นทั้งลำไฟฉายของเกิดและเสยกระแสงใต้ของกะเหรี่ยงโบเมียอูทะกับพะโตกำลังไต่สูงขึ้นไปยังตำแหน่งนั้นพวกนั้นคงต้องการจะขึ้นไปตรวจสอบดูซากช้างประหลาดตัวนั้นโดยที่ระพินก็ไม่ได้สั่งเพราะมันก็ไม่สูงขึ้นไปอีกเท่าไหร่นักวิเศษมากสไตลีคำรามออกมามันทำเราแทบเละกันทั้งหมดแต่ในที่สุดเราก็คว่ำมันลงได้เสียดายเหลือเกินที่มืดสนิทซะแล้วทำให้มองอะไรไม่ถนัดนั่นพวกนั้นคงปีนขึ้นไปดูมันชัดๆแล้วมั้งระพินแหงนมองตามนอกจากไอ้งาดำที่แอบซุ่มที่จะงัดหินใส่พวกเราแล้วคุณเห็นวี่แววของไอ้มอนสเตอร์ที่คุณเรียกว่าผีดิบมันไตรตัวร้ายนั้นมั่งไหมไม่เห็นครับเห็นครั้งเดียวตอนที่ผมบอกในตอนแรกขณะสั่งให้พวกเราหยุดขบวนลงนั่นแหละมันจะต้องหลบอยู่มุมใดมุมหนึ่งในส่วนที่สูงขึ้นไปอีกแล้วคอยบังคับไอ้งาดำงัดหินใส่เราพอภูเขาถล่มและไอ้งาดำถูกปืนคว่ำคาที่มันก็ไม่ได้โผล่มาให้เห็นอีกเลยรพินตอบนายจ้างเขายังไม่ทันสิ้นกระแสความเครื่องรับส่งวิทยุทั้ง3เครื่องก็ปรากฏเสียงเกิดโวยวายขึ้นว่านายนายเออได้ยินว่ายังไงเขายกวิทยุขึ้นพูดตอบนายแน่ใจเหรอไว้ตัวที่นายยิงหัวทิ่มลงมาคาก้อนหินอยู่นี่คือไอ้งาดำทำไมเหรอทำไมระพินตะโกนถามขึ้นไปทันทีขมวดคิ้วสแตลีเบลแล้วก็คิดพลอยประหลาดใจทำหน้าเลือกหลักกันไปหมดแงนขึ้นมองจ้องฝ่าความมืดขึ้นไปยังกลุ่มของพรานพื้นเมืองและพวกกะเหรี่ยงที่รุมกันอยู่บนชะง่อนโขดหินหักสังเกตได้ง่ายจากแสงไฟวูบวาบวูบวาบอยู่ตัวมันใหญ่มากนายใหญ่จนน่าเชื่อว่าเป็นไอ้งาดำนั่นแหละแต่ตอนนี้งามีสีดำอยู่นิดเดียวเท่านั้นตรงส่วนปลายทั้งสองข้างยาวไม่ถึงศอกนอกนั้นที่โผล่มาจากหัวของมันเป็นสีเหลืองๆขาวๆเหมือนงาช้างธรรมดานี่แหละส่องไฟเห็นอยู่นี่เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงก็งาของมันทั้งสองข้างที่ฉันเห็นน่ะมันดำเมี่ยมตลอดจากส่วนปลายเข้าไปจนถึงกะโหลกหัวของมันนั่นแหละพรานใหญ่เอะอะลั่นเบนกับสตาลีเข้าใจในคำพูดโต้ตอบระหว่างระพินกับคนของเขาที่ดังก้องอยู่นั้นเป็นอย่างดีแต่คิดไม่สู้จะเข้าใจนักร้องถามว่าเจ้าเด็กหนุ่มของระพินว่าไงพอเบนกับสตาลีอธิบายให้ฟังนายพันเอกแห่ง US Army ก็ร้องลั่นออกมาไอ้เจ้าเสยหรือเจ้าเกิดน่ะบ้าแล้วก็พวกเราทุกคนที่มองเห็นงาของมันทั้งสองข้างดำสนิทยังกันนินตลอดทั้งสองข้างแล้วก็ตลอดทั้งแท่งเลยเฮ้ยทำไมมันถึงบอกว่าเห็นดำอยู่เฉพาะตรงส่วนปลายเท่านั้นใช่ไหมเบร์บ๊อบเราเห็นกันอยู่นี่ว่ามันคือไอ้งาดำตัวนั้นนั่นแหละ
กับตัวที่เราเคยเห็นมาครั้งหนึ่งก่อนแล้วขณะที่มันวิ่งสวนทางเราลงมาเมื่อ 2-3 วันก่อนโดยที่พวกเรายิงมันไม่ทันตอนนั้นเป็นเวลาที่ระพินเดินล่วงหน้าขึ้นไปบนยอดดอยเพื่อสำรวจแหล่งน้ำที่มันหักเอากิ่งไม้มีพิษมาแช่ไว้ในอ่าในแอ่งไงเออใช่ทั้งสแตนลีย์และเบลรับคำหนักๆออกมาพร้อมกันมันก็ไอ้งาดำประหลาดตัวนั้นนั่นแหละเมื่อตอนที่มันงัดหินลงมาใส่เราก่อนตะวันตกดินหยกๆนี่เราก็เห็นกันชัดๆถึงสี่สายตาพร้อมกันหมดไม่ใช่เหรอว่าไงระพินพรานใหญ่แยกเขี้ยวเอานิ้วเกาแก้มอยู่กรากๆพึมพำว่าเอ๊ก็นั่นสิครับผมว่ามันท่าจะยังไงซะแล้วหู้ยนายชิบหายแล้วอะไรกันนี่ปลายงาสีดำที่บอกตะกี้นี่ว่ามีสีดำอยู่ยาวแค่ศอกอีนี่นี่ตอนนี้มันเลือนหายไปซะแล้วสีดำมันจางออกเหลือส่วนปลายอยู่แค่สองคืบเท่านั้นสีงาของมันจางออกได้จะกลับมาเป็นงาช้างธรรมดาทั้งแท่งแล้วนายเออฉันจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้รับพินและล่ำละลักบอกขึ้นไปแล้วหันมาทางนายจ้างของเขาทั้งสามที่ยืนตะลึงงันเบิกตาค้างอยู่เกิดเรื่องพิสดารขึ้นอีกแล้วล่ะครับผมจะขึ้นไปดูเดี๋ยวนี้แหละสามคนกรุณารอผมอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรพินเราทั้งสามคนจะตามคุณขึ้นไปด้วยไม่ต้องห่วงทั้งผมและคิดยังพอปีนเขาไหวมันไม่สูงขึ้นไปนักนี่แค่นี้เองสแตนลีย์รีบบอกมาเร็วปรือแล้วหันไปสั่งอะไรกับคิดนายนั่นล้วงลงไปในย่ามหลังดึงเอาพลุชนิดส่องแสงแบบพกติดตัวยิงด้วยมือขึ้นมาเสียบกระสุนพลุนัดหนึ่งหมุนเกลียวกะลำกล้องเป็นแท่งเหล็กเท่าปากกาขนาดเขื่องแล้วขึ้นนกยิงปังขึ้นไปบนอากาศเหนือบริเวณยอดหน้าผาพริบตาเดียวกระสุนพลุก็ระเบิดสูงกลางอากาศอันดำมืดส่องความสว่างขนาดไม่ต่ำกว่า 10,000 แรงเทียนแผดจ้าทำให้ภูมิประเทศแถบนั้นทั้งหมดสว่างใสราวกับกลางวันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ถนัดแม้ความสว่างของมันจะคงอยู่ได้ไม่เกินกว่า2นาทีก็ตามก็ยังพอที่จะช่วยส่องทางให้ปีนป่ายกันขึ้นไปได้โดยสะดวกรวมทั้งส่องให้เห็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยและก่อนที่แสงพลุนัดนั้นจะดับสิ้นลงทั้ง3คนก็ไต่ตามหน้าผาตามระพินผู้ล่วงหน้าขึ้นไปก่อนทันทีด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกได้ถูก

ดยแท้จริงแล้วคิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสแตนลีย์อยู่ในภาวะที่เรียกว่าสะบักสะบอมทีเดียวแต่สิ่งอันแปลกประหลาดวิกลวิกาลตามคำรายงานของเกิดกระเสยที่แจ้งลงมาทำให้ลืมเรื่องความเจ็บปวดขัดยอกไปเสียหมดสิ้นทั้งสองอาศัยแสงสว่างจากพลุที่มองเห็นเส้นทางขึ้นถนัดอยู่ก่อนแล้วประกอบกับการนำของระพินไต่ทางขึ้นไปยังตำแหน่งเป้าหมายโดยลืมเรื่องอื่นใดในขณะนี้ลงซะชั่วขณะสำหรับเบนนั้นก็รวดเร็วฉับไวขึ้นอย่างมหัศจรรย์เหมือนกันหล่อนดูเหมือนจะไต่ล้ำหน้าพรานใหญ่ขึ้นไปซะอีกแสงพลุดับมืดลงแล้วแต่แสงสว่างจากไฟฉายที่พวกข้างบนคอยส่องให้ก็ยังจ้าอยู่จึงชั่วไม่นานนักทั้งสี่คนก็ไต่ทางขึ้นไปสมทบกับเกิดเสยและกระเรียงชะกันกลุ่มใหญ่ 5-6 คนที่มุงล้อมซากช้างมหึมาซึ่งขณะนี้อยู่ในลักษณะหัวทิ่มลงมาเสียบคาอยู่กับโคลนหินที่หักสะบั้นไปแล้วโดยเลือดอุ่นๆของมันยังคงไหลนองเป็นทางลงมาไม่ขาดระยะจากบาดแผลกระสุนไรเฟิลของระพินพวกนั้นส่องไฟไปที่ส่วนศีรษะของมันและส่งเสียงพูดกันจอกแจ๊กจอแจฟังไม่ได้สับไปหมดจริงตามที่เกิดและเสยวิทยุลงไปบอกทุกอย่างขนาดของมันจะใหญ่โตมโหฬารสักแค่ไหนทั้งสี่คนที่เพิ่งจะตะกายขึ้นไปถึงและกระเรียงพวกนั้นก็หลีกเป็นช่องให้พร้อมทั้งชี้มือต่างจ้องเขม็งไปเฉพาะส่วนงาของมันเป็นตำแหน่งแรกแล้วทั้งคีตเบลกับสแตนลีย์ก็แทบพังะตกเขาไปอีกครั้งหนึ่งระพินไพรวันเบิกตาโพลงจ้องไม่กระพริบต่อมาก็ยกมือขยี้ตาแรงแล้วลืมขึ้นดูอีกครั้งลำแสงไฟฉายที่มีพลังสว่างมากหลายดวงจับและกราดไปมาอยู่เฉพาะที่นั่นตาเขาไม่ฝาดไม่มีอะไรบิดเบือนไปจากทัศนภาพที่มองเห็นกันอยู่ทุกคนในขณะนี้เลยงางามโค้งงอนของไอ้ยักษ์ใหญ่คู่นั้นมันเป็นงาสีขาวปนเหลืองตลอดทั้งแท่งและทั้งสองข้างไม่มีวี่แววแม้แต่น้อยนิดว่ามันจะเป็นสีดำหรือแม้แต่คล้ำผิดไปจากงาช้างปกติทั่วไปจนนิดเดียวความเงียบปกคลุมบริเวณชานหินตำแหน่งนั้นอีกครั้งเสียงพวกกระเรียงที่พูดกันอยู่แทรกเมื่อครู่ก็พลอยสงบเมื่อคณะเจ้านายทั้งหมดเข้ามายืนจ้องพิจารณาอยู่ในขณะนี้ระพินเคลื่อนช้าๆอย่างมึนงงเข้าไปซุดนั่งอยู่ในระหว่างงาทั้งคู่ของมันเอามือเอื้อมไปแตะรูปเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดว่ามันเป็นสสารไม่ได้เกิดจากภาพมายาและมันก็เป็นสสารจริงๆเพราะสัมผัสแตะต้องได้สแตนลีย์คีธอิซาเบลก็ตรงเข้ามามุงจนชิดอะไรกันนี่เป็นไปได้ยังไงสแตนลีย์อุทานออกมาเสียงสูงจากความตะลึงงันคิดยอดนักโวยที่สุดบัดนี้กลับไม่มีเสียงเลยตาเหลือกรอกอยู่ไปมาส่วนเบลยกมือข้างหนึ่งอุดปากตัวเองไว้เหมือนจะไม่ให้มีเสียงใดๆหลุดออกมาสุภาพบุรุษไพรแตะตรวจและส่องไฟดูตั้งแต่ส่วนปลายของมันไล่ขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงโคนงวงทั้งสองและเพื่อให้แน่ใจที่สุดเขาชักมีดโบวี่ติดเอวออกมาแงะงัดส่องไฟดูในส่วนที่ฝังลึกเข้าไปในเนื้อโคนงาพร้อมทั้งชะโงกลงไปดูมันก็คืองาช้างสีปกติธรรมดานั่นเองแต่เป็นคู่ที่ใหญ่งามได้ส่วนสัตว์เยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเขาเอานิ้วเกาปลายคางเบาๆเงยหน้าขึ้นดูคณะนายจ้างทั้งสามที่สุดคุกเข่ารายล้อมอยู่ใกล้ๆทั้งสามท่านครับท่านมองเห็นช้างตัวนี้ก่อนผมเพราะอยู่ในตำแหน่งที่เยื้องจากก้อนหินบางยืนยันได้ไหมครับว่าขณะที่มันกำลังงัดหินก้อนบนงนเงนอยู่และทั้งสามท่านช่วยกันระดมยิงก่อนผมนะมันเป็นช้างงาดำ
เอ่ยถามขึ้นเบาๆพยายามเสียงให้เป็นปกติธรรมดาที่สุดผมรู้สึกว่าผมจะเป็นคนลั่นกระสุนคนแรกนะรพินเพราะเห็นมันกำลังใช้ส่วนหัวดันก้อนหินก้อนนั้นอเมริกันอาวุโสของคณะพูดเสียงแหบพร่าแทบจะจับศัพท์ไม่ได้สีหน้าของเขายามนี้ปั้นยากที่สุดแต่ผมยืนยันได้ว่างาทั้งสองข้างของมันน่ะสีดำสนิททีเดียวผมก็เห็นชัดๆว่ามันเป็นงาสีดำนะตอนนั้นแสงตะวันยังไม่มืดมองเห็นอะไรได้ถนัดพอสมควรทีเดียวพันเอกคิดยันมาอีกคนหนึ่งอยู่ในอาการพิพักพิพ่วนที่สุดเบลล่ะคุณแน่ใจไหมเขาแลไปทางแม่ผมแดงซึ่งยังอุดปากเบิกตาโพลงอยู่อาการของหล่อนอยู่ในภาวะขวัญกระเจิงจนแทบจะควบคุมไว้ไม่อยู่ไม่ตอบถ้อยคำใดได้แต่อุดปากตัวเองแน่นอยู่เช่นนั้นรพินไม่คาดคั้นแต่บอกเรียบราบแผ่วเบาว่าตอนนั้นน่ะผมอยู่ในมุมอับครับสำหรับในครั้งแรกที่เห็นหินก้อนนั้นโยกคลอนแต่พอมันงัดหลุดลงมาผมก็เห็นมันถนัดชั่วแวบเดียวแต่ก็ขอยืนยันอีกคนครับเพราะผมก็เห็นว่ามันมีงาสีดำเหมือนนิลเช่นที่ทุกคนเห็นเหมือนกันจากนั้นผมก็ยิงแล้วมันก็ถล่มลงมาพร้อมๆกับก้อนหินที่มันงัดตกลงมากระแทกหินกิ่วมหาการก้อนนั้นจึงแปลได้ว่าเราเห็นและยืนยันกันทั้ง4คนสายตา4คู่ขณะนั้นมันคือไอ้งาดำตัวนั้นแน่ๆแต่คุณพระช่วยก็เดี๋ยวนี้ล่ะมันคือไอ้ตัวไหนกันแน่สแตนลีย์สำลักรพินชี้ให้ดูรอยกระสุนที่ทะลุผ่านออกกลางศีรษะมันก็ตัวเดิมกับที่พวกเรา4คนเห็นนั่นแหละครับจะเป็นตัวอื่นไปไม่ได้หรอกเพราะรอยกระสุนที่ผมยิงมันยังปรากฏชัดอยู่ไม่เพียงแต่เฉพาะรอยกระสุนของผมเท่านั้นนะครับก็มีรอยกระสุนของพวกคุณอีก3คนปรากฏอยู่ตามลำตัวของมันด้วยแต่ไม่ถูกที่สำคัญเฉียบขาดนักเข้าท้องมั่งตะโพกหลังมั่งก็ตอนนั้นงามันสีดำนี่ว่าแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมงาของมันถึงเสียงของคีตที่เบาที่สุดขาดหายไปแค่นั้นกระดึกเต้นพล่านขึ้นลงๆระพินเรียกเกิดกระเสยให้เข้ามาใกล้ทั้งสองยังอยู่ในอาการตื่นเต้นหน้าเลิกหลักไปหมดเกิดกระเสยใครขึ้นมาถึงซากช้างนี่ก่อนกันก็พร้อมๆกันแลนายรวมทั้งโบเมียอูทะพะโต้แล้วก็กระเหรี่ยงพวกนี้ด้วยเห็นยังไงก่อนในครั้งแรกบอกให้ละเอียดสิก็เห็นมันนอนหัวทิ่มอยู่อย่างเงี้ยนายครั้งแรกก็ไม่ได้สงสัยอะไรหรอกเพราะมองเห็นปลายงาของมันเป็นสีดำแต่พอเข้าใกล้เอ๊ะคนต้องคนสีขาวพอช่วยกันดูต่อไปอีกก็เห็นชัดๆกับตาว่าสีขาวมันค่อยๆไล่สีดำจากส่วนโคนออกไปเรื่อยๆก็เลยบอกไปที่นายแล้วพอนายและพวกนายห่างไปขึ้นมาถึงมันก็เปลี่ยนสีไปหมดทั้งสองข้างกลายเป็นงาขาวไปคาตาอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละเกิดกระเสยชิงกันบอกเสียงสั่น

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนไอ้งาดำแคทที่182

เมื่อขึ้นมาถึงที่หมายอันเป็นบริเวณที่โล่งอุดมไปด้วยป่าหินรอบด้านบนยอดเนินต่างก็ตรงเข้าไปตรวจรอยอันเคยเป็นตำแหน่งที่ตั้งของหินก้อนนั้นลักษณะของมันที่เพิ่งจะขยับหลุดออกไปมองเห็นจากพื้นอันเป็นดินลูกรังแห้งผากว่าแต่ดั้งเดิมนั้นมันวางติดอยู่กับพื้นเพียงตื้นๆเท่านั้นไม่ได้มีรากหรือส่วนที่จะฝังจมลงไปในดินมากนักตรงนั้นปรากฏเป็นหลุมตื้นๆลึกเพียงไม่ถึง7นิ้วฟุตประกอบกับตำแหน่งที่ตั้งอยู่ยังมินเมเหนือช่องทางสูงชันจึงเป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะมีโอกาสพลัดหลุดจากที่เดิมของมันแต่แน่ละไอ้อยู่ๆมันจะหลุดลงมาเฉยๆนั้นไม่ได้นอกจากจะมีพลังอะไรมาผลักดันและเป็นพลังที่มากพอสมควรเพราะอย่างน้อยหินก้อนนั้นคะเนน้ำหนักก็เห็นจะไม่น้อยไปกว่า2ตันครึ่งระหว่างที่เชษฐาชยันตรวจดูหลุมมันเป็นที่ตั้งของมันและพิจารณาไปรอบๆใกล้เคียงบริเวณซึ่งก็ยังไม่อาจพบร่องรอยอะไรทั้งสิ้นเนื่องจากพื้นแห้งแข็งมากนั้นอินกับอนุชาเดินสำรวจห่างออกไปอีกเล็กน้อยตามโขดหินที่งอกอยู่เกะกะทั่วไปดารินนั้นยืนนิ่งไรเฟิลในมือถือชูในลักษณะ45องศาขึ้นด้านบนหล่อนกวาดตาคมกริบซอกแทรกไปรอบด้านเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอยระวังคุมเชิงให้แก่พี่ชายกลางสิงเชษฐากชัยยันผู้ยังนั่งคุกเข่าเอาหัวชนกันอยู่ซุบซิบหารืออะไรกันอยู่พึมพำแกคิดยังไงเชษฐาอดีตนายทหารปืนใหญ่ผู้เพิ่งจะจากเมียและลูกอ่อนมากระซิบถามฉันว่ามีพลังงานอะไรสักอย่างหนึ่งมาผลักดันก้อนหินนี่อย่างแน่นอนแล้วก็มีเจตนาร้ายกับพวกเราทุกคนด้วยไอ้ลำพังหินตั้งอยู่เฉยๆและน้ำหนักถึงขนาดนั้นต่อให้วางอย่างมินสักขนาดไหนมันก็ไม่มีวันจะกลิ้งร่วงลงไปเองอย่างแน่นอนเชษฐากระซิบตอบพลังงานอะไรกลางเองก็บอกกับเราเมื่อกี้นี้ว่าก็ไม่เห็นอะไรสักอย่างเห็นแต่หินมันตกใส่อย่างเดียวกลางกับนานอินอาจจะมองอะไรไม่เห็นขณะที่ก้อนหินนั้นพลัดตกใส่เพราะทั้งสองคนระหว่างนั้นอยู่ในระดับต่ำลงไปในมุมเทลาดก้อนหินน่ะอยู่ในระดับสูงเหนือหัวทัศนวิสัยด้านบนก็ลับตาอดีตท่านทูตทหารกล่าวอย่างระมัดระวังตริตรองขณะนั้นเองขยินผู้พอขึ้นมาถึงก็พังภาพลงนอนกับพื้นเอาหูแนบดินฟังอะไรอยู่ด้วยความสามารถพิเศษของมันชนิดที่ไม่มีใครเหมือนก็ลุกขึ้นทันทีย่องเข้ามาหาเชษฐากชยันอย่างรวดเร็วนายเจ้านักเลงโตหล่มช้างกระซิบเร็วปรือละล่ำละลักนายถ้าหูขยินไม่หลอกขยินได้ยินเสียงมันเดินอยู่ในป่าหินใกล้ๆตัวเราแค่นี้เองเดินย่องอย่างเบาที่สุดถ้าไม่เอาหูฟังกระดินก็ไม่ได้ยินเองได้ยินเสียงเดินหรืออะไรล่ะที่เดินหรือย่องอ่ะชยันซึ่งบัดนี้จากการกรำป่าร่วมกับขยินมาเป็นเวลานานพอจะพูดและเข้าใจภาษากะเหรี่ยงได้สมควรแล้วถามขึ้นในขณะที่เชษฐาก็หันขวับไปจ้องเจ้ากะเหรี่ยงยักษ์ที่ร่วมผจญภัยกันมาในอดีตขยินหน้าตาเลิกหลักอ้าปากบอกแต่ไม่มีเสียงผ่านลำคอเพียงแต่อาศัยสังเกตปากการขยับปากของมันเท่านั้นช้างเพียงแต่ขยินขยับปากเท่านั้นทุกคนก็สะดุ้งสุดตัวพร้อมกันหมดด้วยเสียงที่ทำลายความเงียบดังสนั่นขึ้นเสียงมันแปรนยาวขึ้นก่อนเรากับใครเอาซ้ำเป็ดสักสิบตัวมาเป่าขึ้นพร้อมกันติดตามมาด้วยเสียงหินในป่าหินซีกซ้ายมือเคลื่อนไหวสะเทือนเพราะถูกชนกระแทกเสียงฝีเท้าที่ย่ำทีหนักเคลื่อนไหวรวนเรไปทางโน้นทีทางนี้ทีชุลมุนสับสนไปหมดพร้อมกันก็มีเสียงช้างแผ่ร้องอย่างเกรี้ยวกราดระคนเจ็บปวดเสียงโอ๊กสละ
ียงแป้นผงคลีลอยคลุ้งตลบขึ้นมาจากป่าหินซีกซ้ายมือห่างออกไปไม่เกิน20เมตรเท่านั้นท่ามกลางม่านของหนอหินที่ขึ้นเป็นฉากบังอยู่สลับซับซ้อนไม่จำเป็นจะต้องบอกหรือสั่งการใดๆกันเลยทั้ง6คนวิ่งพลูกระโดดข้ามหินที่วางอยู่เกะกะเหล่านั้นตรงเข้าไปยังตำแหน่งที่มาของเสียงซึ่งดังในลักษณะแปลกประหลาดยากที่จะทายเหตุการณ์นั้นถูกเชษฐาชยันดารินและขยินพรวดเข้าไปทางซอกหนึ่งอนุชาและนานอินก็กระโจนลิ้วเข้าไปอีกด้านหนึ่งจะก่อนหรือหลังกันก็ชั่วเสี้ยววินาทีเท่านั้นแล้วภาพที่เห็นอย่างชุลมุนชุลเกนั้นก็สะกดให้ทั้งหมดตะลึงไปชั่ววิบตาบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ราบโล่งปราศจากหินใหญ่งอกขึ้นมาเลย

่ขยเยกก้าวขยับไม่ถนัดนั่นคือไอ้ด้วนของดารินแน่ๆขณะนี้มันกำลังใช้งวงมัดงาของพลายชะกันตัวหนึ่งไว้ทั้งสองข้างโดยบีบรัดเข้าหากันจนเจ้านั่นร้องอย่างเจ็บปวดตัวกองส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นสีดอกำลังใช้หัวใหญ่โตของมันพุ่งเข้ากระแทกตะลุยไล่ตามสีข้างและลำตัวของเจ้าด้วนเป็นพลวันเป็นการช่วยเพื่อนของมันที่ถูกเจ้าด้วนบีบรัดงาไว้สองรุมหนึ่งท่ามกลางการสับประยุทธ์กันอย่างชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นเจ้าด้วนไม่ยอมคลายงวงรัดงาของคู่ต่อสู้ด้านหน้าออกโดยยอมให้อีกตัวนึงกระแทกชนร่างของตนเองปัดเป๋ไปกระแทกกับผนังหินก้อนใหญ่มันกำลังอยู่ในภาวะเสียเปรียบอย่างเต็มที่และเป็นการต่อสู้อย่างชนิดยอมตายทุกคนพรวดเข้าไปตวัดปืนขึ้นไหลหมดยกเว้นดารินคนเดียวที่เป็นเรามีเสียงเท่าไหร่ก็ตะโกนออกไปจนหมดอย่ายิงอย่ายิงเจ้าด้วนระวังจะถูกมันเข้าแต่เสียงสุดท้ายของหล่อนถูกกลบด้วยกำปันนาดของจุด458จากมือของอนุชาซึ่งระเบิดครืนขึ้นเป็นคนแรกเจ้าคดชสารสีดอที่กำลังเอาหัวดันกระแทกสีข้างเจ้าด้วนอยู่ยังดูเดือดถล่มทั้งสี่ขาลงทันทีเพราะกระสุนของพรานชดเจาะเข้าขมับทะลุออกอีกด้านผ่านที่ตั้งของมันสมองชิ้นส่วนของกระดูกบางชิ้นปลิวกระเด็นตามทางออกของกระสุนด้วยจากเสียงปืนที่สนั่นลั่นโลกนั่นเองเจ้าด้วนปล่อยงวงที่มัดพันคาของคู่ต่อสู้ออกเพราะมันก็ตกใจและอยู่ในภาวะอ่อนเปลี้ยเต็มทีจากการถูกกลุ่มเจ้าพลายงาแหลมแหวงตัวสะบัดกลับฟึดเข้าใส่ทางด้านเชษฐาชัยยันดารินและขยินทันทีเพียงมันปักหัวดิ่งก้าวออกมาได้เป็นก้าวแรกเท่านั้นนานอินก็ตอกตูมเข้าด้วยจุด375ประจำมือทะลวงเข้าไปในช่องรูหูในระยะห่างเพียง 5-6 วาแล้วคราวนี้ก็ติดตามมาด้วยจุด458ในมือของเชษฐาและลูกซองชนิดลูกโดดของขยินมีดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ลั่นกระสุนเพราะมัวตะลึงต่อภาพอยู่ช้างงาตัวนั้นขาดใจตายก่อนที่ร่างมันจะทันล้มถึงพื้นซะด้วยซ้ำเพราะการยิงอย่างเผาขนจากปืนขนาดหนักหลายกระบอกเป้าหมายล้วนศีรษะทั้งสิ้นและความจริงนั้นมันก็ถึงการอวสานลงด้วยจุด375นัดแรกของหนานอินแล้วแม้จะไม่ถูกกระหน่ำซ้ำก็ตามเสียงไรเฟิลที่ระดมแผดหูดังกึกก้องสะเทือนไปทั้งป่าหินนอกจากจะยังผลให้ช้างร้ายซึ่งยังไม่ทราบที่มาสองตัวอยู่ในภาวะรุมเล่นงานเจ้าด้วนเพียงตัวเดียวล้มคลืนโดยไม่กระดิกกระเดี้ยก็ยังก่อให้เกิดผลตามมาอีกชนิดหนึ่งซึ่งทุกคนไม่คาดหมายมาก่อนเสียงตายหินรอบด้านลั่นคึกคึกคึกคึกเสียงช้างจำนวนไม่ต่ำกว่า10ตัวอันยังมองไม่เห็นตัวแล่นอ้าวปาราบตะเลิดเปิดเปิงกระจัดกระจายออกไปทันทีแสดงว่ายังมีพวกมันอีกจำนวนมากที่ซุ่มกำบังหินอยู่ก่อนแล้วอนุชากนานอินขยับจะแล่นตามไล่ยิงแต่เชษฐาตะโกนร้องสั่งห้ามไว้ไม่ต้องตามหยุดอยู่แค่นั้นทั้งสองจึงชะงักอยู่กับที่

ียบเงียบอยู่ในครั้งแรกทุกคนเห็นเจ้าด้วนตะแคงลู่ไปติดอยู่กับหินใหญ่ขาหลังข้างที่เจ็บยังงอขยเกชูงวงสูงแล้วก็ร้องแอ่อยู่เช่นนั้นเจ้าด้วนนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมแกถึงมาถูกไอ้ช้างพวกนั้นมันรุมทำร้ายอยู่ตรงนี้ล่ะดารินร้องเสียงสั่นขยับจะปรีเข้าไปหาแต่เชษฐาคว้าแขนน้องสาวไว้ยึดมั่นไม่ยอมให้เข้าไปใกล้ยังไม่ยอมไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นชายันกับขยินก็ยังประทับปืนเตรียมพร้อมจ้องไปทางเจ้าด้วนซึ่งถ้าหากมันแสดงกิริยาเป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะต้องถูกคว่ำลงเหมือนเจ้าสองตัวนั่นอย่างแน่นอนดารินยังตะโกนร้องเรียกช้างพิการตัวที่หล่อนช่วยเหลือไว้เมื่อเช้านี้เสียงดังลั่นอยู่เช่นนั้นขยับจะเข้าไปหาให้ได้แต่พี่ชายล็อกตัวไว้อย่างเหนียวแน่นที่สุดอย่าเข้าไปน้อยอย่าเพิ่งไปวางใจอะไรทั้งนั้นมันกำลังเจ็บและกำลังบ้าเลือดจากการต่อสู้รวมทั้งตกใจเสียงปืนด้วยทุกคนบัดนี้ยืนนิ่งกันไปหมดชั่วขณะจ้องเขม็งไปยังเจ้าด้วนซึ่งยืนพิงก้อนหินอย่างอ่อนเปลี้ยสะบักสะบอมตังเพิ่งจะมาสังเกตเห็นอีกครั้งว่าที่บริเวณสะบักด้านขวาของมันถูกงาของคู่ต่อสู้แทงเป็นแผลเข้าไปจะลึกสักเท่าไหร่ยังไม่ทราบได้แต่เห็นเลือดไหลรินเป็นทางไปตามขาโถด้วนหม่อมราชวงศ์สาวครางออกมาด้วยเสียงสะท้านสายหน้าอยู่ไปมาน้ำตาของหล่อนคลอด้วยความสงสารและตะเบงเสียงลั่นบนร้องไห้ว่าบ้าทุกคนบ้าที่สุดนี่ไม่มีใครเข้าใจอะไรบ้างเลยเหรอเดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนี่ลดปืนลงสักทีชยันขยินนี่ทำไมได้เจ้าด้วนนะป่านนี้พวกเราทั้ง6คนถูกล้อมกรอบกระทืบแบนจะแตกไปหมดแล้วจากไอ้ช้างร้ายโขลงนั้นน่ะทั้งหมดคอแข็งเงียบกริบชายันกับขยินค่อยๆลดปืนลงเสียงดารินโวยวายต่อไปว่าดูดิขาเจ็บอย่างเดียวยังไม่พอยังถูกแทงจากไอ้พวกนั้นอีกนี่เพราะมันเจตนาจะช่วยชีวิตพวกเราไว้แท้ๆเจ้าเป็นการสนองคุณแสดงกตัญญูกตเวทีสูงสุดการกระทำของมันครั้งนี้เป็นการเสียสละชีวิตเพื่อช่วยพวกเราไว้นี่ขนาดไม่สมประกอบก็ยังกล้าสู้2-1ด้วยพี่ใหญ่ปล่อยน้อยสิน้อยจะเข้าไปหามันหล่นสะบัดแขนเต็มแรงแต่พี่ชายไม่ยอมปล่อยซ้ำชัยยันยังช่วยยึดไว้อีกด้วยพูดปลอบโยนมาเอาละน้อยพวกเราก็คิดว่าพอจะรู้แล้วล่ะว่าเจ้าด้วนของเธอน่ะประกอบวีรกรรมอะไรไว้บ้างแต่เดี๋ยวรอดูท่าทีมันก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปเลยแผลที่ถูกงาต่อสู้แทงอ่ะดูจะไม่ชะกันนักหรอกแล้วก็โดยธรรมชาติของมันจะทุเลาหายเองไม่เจ็บปวดทรมานเท่ากับตอนที่มันถูกขนเม่นตามเท้าแล้วก็เธอถอนให้ออกเมื่อเห็นฝ่ายมนุษย์ยังยืนมองดูเฉยไม่แสดงอะไรกระตุกกระตากเช่นนั้นเจ้าด้วนจอมเกะกะแห่งป่าหนองน้ำแห้งแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครถึงชีวิตมาก่อนก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากก้อนหินที่มันเซไปพิงติดตัวพอตั้งตัวได้ถนัดก็ออกเดินเลี่ยงช้าๆปลีกกายออกไปทางซอกของป่าหินอีกด้านหนึ่งเป็นคนละด้านกับที่ช้างป่าโขลงลึกลับนั่นเพ่นตะเลิดไปเมื่อครู่นี้มันมีอาการรีๆรอๆหมุนตัวเอี้ยวมาดูทางดารินนิดนึงเมื่อหล่อนตะโกนเรียกด้วยเสียงอันดังหยุดก่อนด้วนอย่าเพิ่งไปมันเพียงแต่ชำเลืองตาเล็กตีมาที่หญิงสาวเท่านั้นแล้วก็เดินขยเกขาหลังลับหายไปอย่างแช่มช้าดารินกัดริมฝีปากแน่นเอาหลังมือป้ายเช็ดน้ำตาและไม่พูดอะไรอีกเลยอนุชาและนันอินซึ่งยืนคุมเชิงอยู่อีกด้านนึงก็เข้ามารวมกลุ่มด้วยทุกคนเข้าใจความรู้สึกของราชสกุลสาวได้ดีที่สุดนายหญิงอย่าห่วงเลยไอ้ด้วนน่ะไม่เป็นอะไรหรอกนันอินช่วยปลอบโยนมาอีกคนช้างป่าน่ะถ้ามันสู้กันแล้วถูกแทงงาแทงเพียงแค่แผลเดียวตื้นๆอย่างที่เห็นน่ะ
ไม่ช้ามันก็หายเองสำคัญว่าอย่าให้มันไปถูกรุมแทงเขาอีกเท่านั้นช้างมันฆ่ากันเองได้เหมือนกันถ้าถูกรุมแต่ไอ้ด้วนมันก็ยิ่งใหญ่อยู่ในป่าแถบนี้ไม่งั้นก็ไม่เดินเดี่ยวหรอกแล้วมันก็เป็นช้างฉลาดมากแสนรู้ด้วยช้างป่าทั่วๆไปสู้มันไม่ได้หรอกนายหญิงราชสกุลสาวมองหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้แล้วมาหยุดอยู่ที่ชัยยันถามเสียงเกร้าๆว่าเอาละชัยยันไหนเธอบอกว่าเธอรู้อะไรแล้วลองบอกมาสิว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์หยกๆนี่หรือทุกคนที่ยืนอยู่นี่แหละใครคิดว่าตัวเองรู้เข้าใจก็จงบอกมาสิหล่อนชี้หน้ากราดเดือดแค้นเจ็บใจที่ถูกสกัดไม่ให้เข้าไปถึงตัวเจ้าด้วนซ้ำยังเห็นชัยยันกับขยินประทับปืนเตรียมจะยิงเจ้าด้วนของหล่อนซะอีกด้วยชัยยันอึ้งยิ้มจืดๆแล้วบอกรวมๆว่าฉันมาพวกเราทุกคนกลับไปที่ปากทางด่านนั่นก่อนดีกว่ามั้งป่านนี้พวกลูกหาบที่ตามมาข้างล่างคงจะตกอกตกใจโอลหม่านกันไปหมดแล้วเพราะเสียงปืนเสียงช้างซ้ำพวกเราก็ยังหายกันเข้ามารวมกลุ่มอยู่ริมทางนี่ทั้งหมดให้พวกนั้นรู้เรื่องซะก่อนว่าไม่ได้เกิดอันตรายใดๆขึ้นกับพวกเราทุกคนเห็นด้วยและเดินตัดออกจากบริเวณป่าหินมุ่งกลับมายังปากทางด่านทันทีดารินยังยืนนิ่งอยู่เช่นนั้นชัยยันจึงเข้าประคองปลอบใจไปน้อยอย่ามายืนเฝ้าไอ้ซากช้างเวรอยู่ตรงนี้เลยให้ไปถึงที่นั่นซะก่อนแล้วฉันจะอธิบายให้เธอฟังตามที่ฉันเข้าใจซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับความรู้สึกของเธอหรือเปล่านะดารินสะบัดแขนเพื่อนชายออกอย่างเคืองๆแล้วเดินจ้ำมาโดยเร็วเมื่อทุกคนถึงปากทางชันแลลงไปข้างล่างเห็นพวกลูกหาบวางของที่แบกหามกันหมดสิ้นและกระจายกันเข้าแอบอยู่ริมทางสองฝั่งถือปืนเตรียมระวังพร้อมนั้นอินจึงตะโกนบอกความลงไปพลอยพวกนั้นคลายความตื่นตกใจว่าช้างโว้ยสัตว์เคเคไปสองตัวที่เหลือเปิดไปหมดแล้วพวกเอ็งขึ้นมาเร็วๆเข้าเมื่อนั้นเองบรรดาลูกหาบทั้ง10คน5คู่ก็ค่อยๆทยอยกันเข้ามารวมกลุ่มแล้วแบกหามของค่อยๆไต่ทางขึ้นมาชยันเดินมาหยุดยืนอยู่ตรงตำแหน่งก้อนหินที่ถูกงัดหลุดกลิ้งสวนทางลงไปและพยักหน้าเรียกดารินผู้ยังขุ่นเคืองใจอยู่เข้ามานี่น้อยฉันเข้าใจอย่างนี้นะคือระหว่างพี่กลางและหนานอินไต่ทางขึ้นมานี่มีไอ้ช้างเวรตัวหนึ่งจากจำนวนโขลงส่วนมากของมันที่แอบซุ่มอยู่ในป่าหินริมทางซึ่งแตกกระจายหนีไปเมื่อหยกๆเนี่ยมันมาคอยดักอยู่ตรงนี้เขาชี้มือไปที่ด้านหลังของก้อนหินที่ถูกงัดให้หลุดขยื่นจากที่ไอ้ที่มาคอยแอบรอจังหวะอยู่นะก็เพราะเห็นแล้วว่ากลางกับหนานอินกำลังไต่ทางขับขันขึ้นมาเพราะมันกะได้จังหวะเหมาะก็เลยงัดหินก้อนนั้นให้หลุดร่วงลงไปทันทีเพื่อหมายที่จะให้หินก้อนนั้นหล่นลงไปทับทั้งสองคนแล้วก็จะต้องกลิ้งสวนลงไปใส่พวกเราที่เดินตามขึ้นมาด้วยเป็นเจตนาร้ายที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลใกล้เคียงกับวิธีการของไอ้แหว่งที่พวกเราเคยเผชิญมาแล้วในครั้งก่อนไม่มีผิดและเจ้าตัวการที่ลงมือเล่นงานเราเป็นปฐมฤกษ์นั่นก็อาจเป็นช้างงาที่เราเห็นเจ้าด้วนของเธอจับรัดงาไว้ซึ่งถูกปืนคว่ำอยู่ตรงเมื่อตะกี้นี้ก็ได้ดารินพยักหน้าแล้วถามเสียงต่ำๆต่อมาแล้วไงต่อชัยยันจับคางมองหน้าเหมือนจะขอความเห็นไปยังพรรคพวกทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้อีทีนี้เจ้าด้วนซึ่งเปรียบเสมือนลูกชายของเธอบ้าดารินแหวชัยยันโบกมือเอาละนี่ฉันก็เพียงแต่สมมุติเท่านั้นเพราะเห็นเธอน่ะทั้งรักทั้งเอ็นดูมันเหมือนกับลูกชายไม่มีผิดข้อสันนิษฐานต่อไปของฉันก็คือระหว่างที่ช้างตัวนี้รวมทั้งโขลงของมันมุ่งจะกระทำการร้ายต่อพวกเรา
โดยที่เราเองก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมาจากเหตุผลคนใดเจ้าด้วนก็ต้องรู้เห็นพฤติการของช้างพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันเดินนำหน้าพวกเรามาก่อนแล้วในขณะนั้นน่ะอาจจะแอบเฝ้าดูอยู่เงียบๆแล้วก็เห็นว่ามันตัวเดียวไม่อาจที่จะช่วยเหลือแก้ไขหรือมีปัญญาเตือนให้พวกเราที่กำลังเดินไต่ทางขึ้นมาได้รู้ตัวยังไงมันจึงแอบซุ่มเฉยอยู่และพอเจ้าช้างจันไรนะมันงัดหินใส่เราเข้าก็หลบไปอยู่ในป่าหินคุมเชิงอยู่พวกเราหกคนขึ้นมาตรวจรอยและปรึกษาหารือกันอยู่ตรงนี้ก็เวลานั้นแหละไอ้ช้างร้ายที่แอบซุ่มอยู่ก่อนแล้วก็คงจะปรีออกมาหมายจะตะลุมบอลกับพวกเราก็ตอนนี้ละมั้งที่เจ้าอ้วนไอ้เจ้าด้วนตัดสินใจเข้าปะทะรับหน้าไว้ทันทีก็เลยเกิดการต่อสู้ชุลมุนขึ้นในป่าหินเท่ากับเป็นการเตือนให้เรารู้รวมทั้งแสดงความกตัญญูต่อเธอโดยยอมเสี่ยงชีวิตตัวมันเองเข้าสู้รับหน้ากับพวกนั้นไว้ซึ่งก็มีหวังตายแน่ถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ดำเนินต่อไปอีทีนี้เสียงของการต่อสู้ก็ปลุกเตือนมาถึงเราพวกเราก็แล่นกันเข้าไปถึงบริเวณที่มันถูกรุมอยู่อย่างทันการยิงไอ้สองตัวที่รุมพลวันอยู่นั่นคว่ำลงเจ้าช้างโขลงไข่เดียวกันซึ่งซุ่มล้อมอยู่ในป่าหินรอบด้านไปหมดตกใจเสียงปืนแล้วก็รู้ว่าพลาดท่าซะละก็เลยพากันเปิดหนีป่าแตกโขลงซึ่งก็แปลว่าเจ้าด้วนนั่นแหละที่ช่วยเตือนให้เราได้รู้ตัวซะก่อนที่จะถูกช้างโขลงซึ่งซุ่มเตรียมพร้อมอยู่แล้วบุกตะลุยเข้าโจมตีฉันตายเหตุการณ์อย่างเงี้ยพอจะใกล้เคียงบ้างไหมราชสกุลสาวหัวเราะแค้นๆแต่ยังไม่หายข้องใจถามกราบไปยังทุกคนอ่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะมีความเห็นหรือทายเหตุการณ์ว่ายังไงเชิดฐานนิ่งอนุชายักไหล่นิดนึงไม่พูดอะไรเช่นกันนันอินจึงบอกอ่อยๆมาว่ามันก็คงจะเป็นอย่างที่นายทหารชัยยันว่านั่นแหละนายหญิงเจ้าด่วนมันก็มีอะไรประหลาดประหลาดอยู่ในตัวของมันรู้อะไรที่เราคิดไปไม่ถึงหลายๆอย่างหรือจะว่าอีกทีมันก็เป็นช้างของนายรพินแกถึงแกจะไม่ได้เลี้ยงมันก็ตามแต่การที่แกสั่งไม่ให้ใครทำอันตรายมันมาตลอดมันก็เปรียบเหมือนกับสมบัติของแกเหมือนกันคำพูดของพรานครูผู้เฒ่าทำให้ดารินมีข้าวหน้าแช่มชื่นสดใสขึ้นมาได้พึมพำมาว่าใช่มันเป็นช้างของระพินมันอาจรู้ด้วยว่าขณะนี้เรากำลังจะบ่ายหน้าไปไหนและมีกระแสจิตที่ยังซึ้งเข้าถึงจิตใจของฉันได้อย่างประหลาดเหมือนกันแล้วหล่อนก็หันมาทางชายยันเธอก็ไม่โง่จนเกินไปนักหรอกนะชายยันที่ทายเหตุการณ์ได้ถูกต้องที่สุดฉันก็เชื่ออย่างที่เธอพูดนั่นแหละแต่รู้เหตุการณ์ได้ทันทีที่โผล่เข้าไปเห็นมันกำลังสู้อยู่กับไอ้สองตัวนั่นเพราะฉะนั้นถึงได้ห้ามเสียงหลงไงว่าไม่ใครยิงมันแต่เธอก็ขยินก็จ้องปืนจะฆ่ามันอยู่ละกล่าวจบหล่อนก็หันไปตบหลังขยินดังพัวเจ้านักเลงโตหล่มช้างแยกเขี้ยวคลางอู้ทำหลังแอไปน้อยไม่มีใครยิงเจ้าด้วนของเธอหรอกเพียงแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาททำให้พวกเราต้องระวังคุมเชิงไว้ก่อนเท่านั้นพระสันดานสัตว์ป่ามันจะไปไว้ใจได้ยังไงมันกำลังเจ็บแล้วก็ตกใจเสียงปืนอยู่ด้วยเห็นพวกเราโผล่เข้าไปมันก็อาจจะพุ่งเข้าใส่เราเพราะความตื่นเต้นตกใจก็ได้นานอินกลางและพี่เองก็รู้ทีอยู่แล้วพวกเรายิงไอ้ช้างสองตัวที่รุมเจ้าด้วนนั่นและกระสุนปืนก็ไม่ได้พลัดหลงไปถูกเจ้าด้วนของเธอและสักนิดนี่พี่ชายใหญ่พูดเสียงต่ำๆก็ยังเสียดายอยู่นิดนะที่มันไม่หยุดรอรับคำขอบใจของพวกเราซะก่อนที่จะเดินทงหนีไปเท่านั้นหม่อมราชวงศ์อนุชาพูดเหมือนประชดน้องสาวแล้วหัวเราะแต่แล้วก็หยุดเงียบเฉยไปซะเมื่อดารินจ้องตาขุ่นเขียวเข้าใส่ทุกคนน่ะเซนหยาบจิตใจกระด้างกันทั้งนั้นน่ะไม่เห็นเหรอว่าตอนที่ไอ้สองตัวนั้นถูกยิงล้มลงไปแล้วเจ้าด้วนเซไปพิงก้อนหินอยู่พักใหญ่ชูรวงชูงวงร้องแง่แง่เหมือนจะขอความปราณีแล้วก็บอกความอะไรกับเรา
ก่อนที่มันจะเดินขยุกขยิกผละจากไปอย่างสะบักสะบอมนี่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปถูกไอ้พวกนั้นดักรุมเล่นงานเขาที่ไหนอีกฉันเป็นห่วงมันขอย้ำอีกครั้งนะนี่ถ้าไม่มีเจ้าด้วนเข้ามาแทรกสละตัวเองเข้ามาปะทะกับพวกนั้นไว้ก่อนพวกเราป่านนี้อยู่กันไม่ครบ6คนหรอกคงมีใครเละกันไปมั่งแล้วล่ะไอ้พวกนั้นน่ะจ้องจะเล่นงานเราซ้ำสองอยู่ระหว่างที่มามุงกันอยู่ที่รอยหินตรงนี้นี่แสดงว่าเจ้าด้วนเดินนำหน้าเคลียร์ทางเป็นหูเป็นตามให้เราอยู่ทุกระยะทีเดียวใช่ๆระพินคงจะสั่งไว้เนาะชัยยันพยักหน้าหงึกหงึกพูดหน้าตาเฉยหญิงสาวผลักอกไอ้พูดแบบนี้มาตะบันหน้าหรือยิงกันคนละนัดดีกว่ามั้งอดีตนายทหารยกมือไหว้ท่วมหัวกลัวแล้วกลัวแล้วไม่จะประคุณทูลหัวลูกช้างไม่สู้แม่ช้างหรอกโอ้ยตัวเองอุตส่าห์สละทั้งลูกที่เพิ่งเกิดทั้งเมียรักออกมาช่วยตามหาพ่อยอดชายของคุณแม่ลำบากยากแค้นเอาชีวิตเข้าเสี่ยงอยู่ด้วยนี่ยังจะคิดจะมาฆ่าเราได้ลงคออีกเหรอฮะดารินค้อนขวักครึ่งยิ้มครึ่งบึ้งทุกคนสะดุดใจในพฤติการของเจ้าด้วนบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครสนใจอะไรมากนัก

่ามกลางฝุ่นผงคลีที่ยังมัวตลบจากสถานที่อันเป็นยุทธภูมิต่อสู้ระหว่าง2ต่อ1และบริเวณรอบด้านไกลออกไปซึ่งเกิดจากการแตกหนีของพวกที่ยังซุ่มคุมเชิง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าความคืบหน้าการเดินหน้ามาตรการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดผ่านการใช้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในภายใต้พรก.กู้เงินนั้นล่าสุดกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง2แห่งได้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาหารือเพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนประชาชนเปลี่ยนผ่านพลังงานผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาบ้านเรือนประชาชนคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายใน1เดือนทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าการติดตั้งโซลาร์รูฟไว้ที่ประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนหรือกลุ่มบ้านที่ใช้ไฟฟ้าในระดับ5กิโลวัตต์ขึ้นไปสำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนในระยะยาวและลดความจำเป็นในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึง 60%โดยรัฐบาลเตรียมพิจารณาเงินอุดหนุนรายละ 50,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้ยังประสานงานกับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในช่วงในส่วนที่เหลือจุดเด่นของโครงการนี้คือการออกแบบให้ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระเงินต้นด้วยตนเองโดยจะใช้ส่วนต่างจากค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้มาชำระคืนธนาคารแทนประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนจะติดตั้งโครงการได้อย่างไรเขาอยากจะลดค่าไฟฟ้าและเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเราจึงให้2ธนาคารช่วยดูแลนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ BOI ไปพิจารณาส่งเสริมผู้ประกอบการในไทยในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์เพื่อให้เกิดการจ้างงานและใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศอย่างครบวงจรโดยมีการไฟฟ้านครหลวงและไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็น One Stop Service ในการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบรวมถึงสิทธิ์ในการขายไฟฟ้าคืนผ่านระบบ Net Buildingหรือระบบหักลบกลบหนี้ค่าไฟฟ้าแบบคิดแยกส่วนระหว่างไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้าและไฟฟ้าส่วนเกินจากโซลาร์เซลล์ที่ขายคืนเข้าระบบจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. and
0: news ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดี

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ภายใต้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระครูวิทิตศาสนาธรรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายศิวัฒน์ธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคาราวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมกันทำความดีสร้างความสามัคคีและร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบซูมมิตติ้งซึ่งโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัดชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาวัดและชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งความสุขและความดีอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: ของกันเสร็จหรือยังจ๊ะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเล็กช่วย
0: ดีจ้ะขอบใจจ้ะเอ๊รถพี่ทินออกไปหรือยังจ๊ะ
1: รถพี่ทินออกหน้าไปแล้วค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องรีบตามไปให้ทันนะแต่ว่างานนี้พี่ทินไปก่อนก็ดีนะเราต้องให้เขาออกหน้าเพราะว่าเป็นงานที่เขารับผิดชอบอยู่
1: พี่ทินเป็นหัวหน้าค่ะไม่ใช่ออกหน้า
0: ก็นั่นละจ้ะพี่ทินเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเราก็ต้องให้เขาปรากฏตัวออกหน้าให้ใครๆรู้นะสิจ๊ะจะให้พี่ทินมาอยู่ข้างหลังได้ยังไง
1: งานก็แสดงว่าคำว่าออกหน้าไม่ได้หมายถึงนำหน้าไปก่อนอย่างเดียวสิคะ
0: ใช่แล้วจ้ะคำว่าออกหน้ามี3ความหมายจ้ะความหมายที่1หมายถึงนำหน้าไปก่อนความหมายที่2หมายถึงเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำความหมายที่3หมายถึงแสดงตัวรับผิดแทนผู้อื่นอย่างเช่นกิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นให้กับลูกค้ากำหนดการ8โมงเช้าพี่ทินเป็นหัวหน้างานเลยออกหน้าไปต้อนรับลูกค้าก่อนหรืออีกตัวอย่างนึงทีมงานไปถึงงานสายทำให้ไม่ได้รับความสะดวกจากการบริการในงานครั้งนี้พี่ทินเลยออกหน้ารับผิดแทนทีมงานทุกคนก็จะหมายถึงพี่ทินแสดงตัวรับผิดชอบแทนทีมงานที่มาถึงงานสายจ้ะรีบไปกันเถอะจ้ะตอนนี้พี่ทินเขาออกไป2หน้าแล้วถ้ายังช้าอยู่เดี๋ยวพี่ทินต้องออกหน้าที่3แล้วแย่เลยน้องเล็ก
1: จริงด้วยค่ะทีมงานพร้อมแล้วขึ้นรถเลยนะคะพี่หนูขึ้นรถเถอะค่ะ
2: สงสัยพี่ทินต้องกำลังบ่นเราอยู่แน่เลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านศรีหศักดิ์เผยได้ประธานคณะประนอมอันครอส14สิงหาคมนี้รอเวที UNHCR โต้กับรายงานของแอนดรูประธานปฏิปนอมอันครอสเปิดลิสต์รายชื่ออยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนเผยรอวีที UNHCR โต้กับรายงานของแอนดรูที่ทำเนียบรัฐบาลนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982วันที่14สิงหาคมนี้จะมีการคัดเลือกประธาน1คนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาพิจารณาซึ่งในส่วนของฝ่ายไทยได้พิจารณาแล้ว6คนจึงได้ส่งกลับไปซึ่งเขาจะเลือกจากบัญชีที่ไทยและกัมพูชาส่งไปหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกประมาณช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่การประชุมนั้นจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานกฎหมายทางทะเลซึ่งมีทั้งโซนยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียที่ประชุมที่ประเทศสิงคโปร์และเวียดนามเมื่อถามถึงความคืบหน้าการโต้แย้งรายงานของนายทอมแอนดรูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้นท่านศรีหศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้เรามีข้อโต้แย้งส่วนหนึ่งไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและขั้นตอนต่อไปจะนำรายงานไปสู่การพิจารณาและจะมีการอภิปรายซึ่งเราจะใช้เวทีดังกล่าวในการชี้แจงประเด็นของเรารวมถึงข้อกังวลและข้อห่วงใยรายงานที่นี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศส่วนใหญ่เขาก็จะรับทราบแต่ละคนมีความคิดเห็นหลากหลายในส่วนที่ข้อมูลของเราเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟังและปฏิบัติอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: วัสดีค่ะรายการสื่อสารไทยวันนี้จะชวนท่านชมไปทำความรู้จักกับบุคคลในแวดวงสื่อสารค่ะที่ช่วยสื่อสารภาษาไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมเวลาที่เราพูดกับเด็กๆจึงต้องพูดให้ช้าและชัดก็ว่าการพูดช้าและชัดจะทำให้เด็กๆฟังอย่างชัดเจนและสามารถเรียนเสียงได้อย่างถูกต้องค่ะคนสื่อของเราท่านนี้เป็นผู้ที่ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนทำกิจกรรมกับน้องๆเยาวชนและปลูกฝังให้เด็กๆรักธรรมชาติพี่นกนิรมนเมธีสุวกุลค่ะ
1: พี่นกนิรมนเมธีสุวกุลคนสื่อที่เป็นอดีตนักข่าวและผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ปัจจุบันเป็นพิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานของพี่นกสดใสเป็นธรรมชาติมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ใช้ภาษาง่ายๆที่ร้อยเรียงเข้าด้วยกันจนสวยงามราวบทกวีด้วยเหตุนี้รายการของพี่นกจึงเป็นที่ติดอกติดใจผู้ชมและได้รับรางวัลจำนวนมาก
2: ภาษามีชีวิตแล้วก็เลื่อนไหลได้การเปลี่ยนแปลงของภาษาทำให้เราได้รู้สภาพสังคมในแต่ละช่วงแต่ละขณะในฐานะคนทำงานทางด้านสื่อโดยเฉพาะสื่อสำหรับเด็กนะคะสิ่งที่เราจะใช้ภาษาก็เน้นใช้ภาษากึ่งทางการในที่นี้ก็คือว่าอาจจะมีเรื่องการพูดอย่างเป็นธรรมชาติใช้ศัพท์ที่ง่ายๆเพราะว่าให้เด็กเข้าใจด้วยแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งเราก็จะเลือกคำที่มีภาษาที่เหมือนตีความได้ลึกซึ้งด้วยหรือฟังแบบธรรมดาก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือการออกเสียงการใช้อักขระควบกล้ำต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญค่อนข้างมากค่ะอยากจะบอกเด็กๆว่าภาษาเนี่ยมันเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญที่จะทำให้คนเราเข้าใจกันเพราะงั้นก็มันฝึกฝนให้เราสามารถสื่อสารได้ตรงแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีอะค่ะ
3: ถ้าไทยทั่วไปก็ไม่ผิดไทยทางการก็ต้องไทยให้ถูกภาษาครับ
4: ภูมิใจกับเสียงและก็ภาษาที่สื่อความหมายให้คนทั่วประเทศหรือว่าคนต่างชาติรับรู้ว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่สื่อความหมายได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
0: การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคลที่เราต้องการสื่อสารด้วยถือว่ามีความสำคัญมากนะคะเพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจเกิดความประทับใจและเกิดความรู้สึกดีๆมาร่วมกันรักษาภาษาไทยกับรายการสื่อสารไทยด้วยการอ่านเขียนถูกพูดชัดค่ะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2

0: 2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องสักการะจากนั้นพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน20รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม2475ทรงเป็นพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมอาชีพและศิลปาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนงานด้านสาธารณสุขและสังคมพระราชกรณียกิจตลอดพระชนชีพได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างกว้างขวางคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไป แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โมเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธรรมะสวัสดีวันนี้

0: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
1: ตอนจอดรถบนทางเท้าได้ไหม
2: น้าเหลิมขับรถไปรอหนูหน้าร้านน้ำนะเดี๋ยวหนูขึ้นไปเอาของลงมาแล้วโทรเรียกน้ามารับนะ
3: โอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวนะขับขึ้นไปจอดบนฟุตบาทเลยแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอก
2: จะดีเหรอนะเดี๋ยวตำรวจมาเจอทำไง
4: ใช่แล้วค่ะอย่าจอดบนฟุตบาทหรือทางเท้าเลยนะคะคุณเหลิมกฎหมายว่าไว้ห้ามไม่ให้ใครจอดหรือขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ล้อเลื่อนต่างๆบนทางเท้าเว้นแต่จะเป็นการจอดหรือขับขี่เข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้มิฉะนั้นจะต้องมีโทษปรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทนะคะ
3: งั้นเดี๋ยวนะไปรอหน้าร้านน้ำเลยนะเอาของเสร็จแล้วก็โทรเรียกนะน้าจะซิ่งมาเลยไปแล้วนะเดี๋ยวตำรวจมาไม่อยากเสียเงินค่าปรับอ่ะ
0: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนี

นีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

โทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดี

0: วัสดีค่ะรายการสื่อสารไทยวันนี้จะพาท่านชมไปทำความรู้จักกับนักร้องที่เติบโตมาจากเวทีการประกวดค่ะนอกจากน้ำเสียงที่ทรงพลังของเธอแล้วเธอยังร้องเพลงได้อย่างชัดถ้อยชัดคำและได้อารมณ์ค่ะคุณแก้ววิชญานีเตียกลิ่นไปพูดคุยกับเธอกันนะคะว่าเธอมีวิธีการในการอ่านเขียนถูกพูดชัดอย่างไร
1: แก้มวิชญานีเปียกลิ่นคนสื่อของเราวันนี้เป็นเดอะสตาร์หญิงคนแรกด้วยพลังเสียงและเทคนิคการร้องที่หลากหลายรวมถึงการร้องเพลงได้หลากหลายแนวทำให้เธอเป็นดาวในดวงใจแฟนเพลงอยู่จนทุกวันนี
2: ้สำหรับแก้มนะคะการร้องเพลงก็คือแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารให้คนฟังรู้สึกตามที่เราอยากจะสื่อสารออกมาตามเนื้อเพลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงความไพเราะของเพลงที่เราจะต้องร้องออกมาชัดถ้อยชัดคำของภาษาไทยเพราะว่าร้องภาษาไทยเราก็ต้องร้องให้ชัดให้คนฟังรู้ว่าเราต้องการร้องคำไหนออกมาให้มันชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่ว่าชัดแบบชัดเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงความเป็นภาษาไทยแต่ว่ามีความไพเราะในโน้ตและเมโลดี้ที่มันต้องไปด้วยกันด้วยค่ะอย่างคำวัยรุ่นคำสแลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุ้งฟริ้งจุงเบยหรืออะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นคำฮิตอะค่ะฮิตแป๊บนึงมันก็ไปมันใช้ได้แต่ว่ามันเป็นกาลเทศะมากกว่าสำหรับแก้มค่ะเราเป็นคนไทยเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยไม่ได้บอกว่ารับภาษาอื่นไม่ได้ภาษาอังกฤษจำเป็นเพราะเราต้องใช้สื่อสารกับทั่วโลกภาษาอื่นๆภาษาที่3ภาษาที่4จีนนู่นนี่นั่นเราเรียนได้ค่ะแต่เราต้องภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราแล้วเราจะรู้สึกว่าภาษาของเราสวยงามมากๆมันยากไหมมันยากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความภูมิใจของเราจริงๆค่ะ
3: ประโยชน์ของภาษาคือเราใช้เพื่อการสื่อสารครับถ้าเราอยากจะให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองครับถ้าเราใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยต่อการสื่อสารของเราถ้าเราไม่อยากจะสื่อสารผิดพลาดเราก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับผม
0: ร้องเพลงให้ไพเราะต้องร้องให้ถูกตัวโน้ตถูกจังหวะการพูดหรือการอ่านภาษาไทยก็เช่นเดียวกันค่ะต้องพูดให้ชัดเจนและถูกต้องถ้าทำได้แบบนี้รับรองค่ะว่าสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงใจแน่นอนมาร่วมรักษาภาษาไทยด้วยวิธีการง่ายๆอ่านเขียนถูกพูดชัดไปกับเราในรายการสื่อสารไทยค่ะ
4: ได้เด็ดขาดก็ไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้เพราะฉะนั้นคำที่กราบทูลถามจึงเท่ากับว่าเป็นคำกราบทูลถามรวบยอดเข้ามาและที่ตรัสตอบก็ตรัสตอบชี้ชัดลงไปเพียงประการเดียวโดยวิโมกข์ของบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นวิโมกข์ที่เด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นพิจารณาดูตามกระแสธรรมะก็ย่อมจะเห็นได้ว่าโตเทยมานพนั้นได้เข้าถึงธรรมะมาโดยลำดับจนถึงจะได้วิโมกคือความพ้นคือกามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ตัณหาไม่มีหมดสงสัยจึงได้กราบทูลถามว่าเมื่อไม่มีจริงๆข้ามได้จริงๆวิโมกคือความพ้นนั้นจะเป็นเช่นไรก็ตรัสตอบทันทีว่าก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นวิโมกข์คือความพ้นที่แน่นอน แต่ว่าในลำดับของการปฏิบัตินั้นก็จะต้องพบกับความพ้นที่ยังเปลี่ยนแปลงได้ยังเป็นอย่างอื่นได้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาหรือความสงสัยอันกามนั้นก็ได้แก่ความใคร่อันนี้เป็นตัวกิเลสซึ่งเรียกว่ากิเลสกามกิเลสเป็นเหตุให้ใครและก็หมายรวมถึงบรรดากิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นที่เป็นไปในความหมายเดียวกันเป็นต้นว่าราคะความติดใจยินดีนันทิความเพลิดเพลินตัวรวมเข้าในคำว่ากามคือความใคร่ซึ่งเป็นกิเลสกามด้วยกันทั้งนั้นอีกอย่างหนึ่งวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของความใคร่ก็เรียกว่ากามเหมือนกันมีคำเรียกให้ชัดว่าวัตถุกามกามที่เป็นวัตถุคือเป็นสิ่งที่ใคร่ก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องอันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายและก็รวมทั้งเรื่องราวที่เรียกว่าธรรมารมณ์อันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเหล่านี้ก็นับว่าเป็นวัตถุกามทั้งหมดแต่ว่าบรรดารูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้จะชื่อว่าเป็นวัตถุกามขึ้นได้จะต้องเป็นที่ตั้งของความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจกล่าวคือเมื่อกิเลสกามกามที่เป็นตัวกิเลสอันได้แก่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจบังเกิดขึ้นในวัตถุอันใดวัตถุอันนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาเช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงบังเกิดกิเลสกามคือความรักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาทันทีแต่ถ้ากิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นคือเห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไรกิเลสกามไม่บังเกิดขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้น ก็ไม่เป็นวัตถุกามขึ้นมาก็เป็นรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นทั่วไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่กามอันเป็นตัวกิเลสคือเป็นตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อมีกิเลสสกามอยู่เห็นอะไรได้ยินอะไรกิเลสสกามก็บังเกิดขึ้นในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นต้นก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุกามขึ้นมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายเมื่อยังอาศัยอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็ย่อมยังมีความติดมีความพัวพันอยู่ยังไม่พ้นไปได้จิตใจยังติดยังพัวพันอยู่ในกามทั้งหลายทั้งที่เป็นตัวกิเลสทั้งที่เป็นวัตถุและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ยังต้องเป็นทุกข์ไปต่างๆอันหนึ่งตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนอันที่จริงก็เป็นการเรียกกามนั่นแหละอีกชื่อหนึ่งในชื่อว่าตัณหาแต่มุ่งเอาลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานเมื่อเป็นความอยากทะเยอทะยานหรือเป็นความดิ้นรนก็เรียกเอาลักษณะนั้นว่าเป็นตัณหาแต่อันที่จริงนั้นก็เนื่องเป็นอันเดียวกันในเมื่อเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจก็เรียกว่ากามคือความใคร่มุ่งเอาลักษณะที่จิตรักใคร่ปรารถนาพอใจแต่เมื่อมุ่งเอาอาการที่จิตดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายทะยานอยากหรืออยากทะเยอทะยานก็เป็นตัณหาและก็มีการแบ่งตัณหาออกไปเป็นสามคือกามตัณหาความอยากทะเยอทะยานในกามก็คือในวัตถุคือเรียบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันจะพึงกล่าวได้ว่าเมื่อเป็นกามฝังอยู่ในใจเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจฝังอยู่ในใจและก็จะต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจ อันเป็นตัววัตถุคู่กันเพราะว่าจะมีแต่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจโดยไม่มีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเป็นคู่กันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะต้องมีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจและมีตัวที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบกันอยู่เหมือนอย่างเช่นว่าพอใจก็จะต้องมีว่าพอใจในอะไรพอใจในสิ่งอะไรถ้าไม่มีสิ่งนั้นความพอใจก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้จะเรียกว่าความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจเพียงอย่างเดียวก็ต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นตัววัตถุเพราะฉะนั้นกิเลสกามและวัตถุกามนี้จึงรวมเป็นอันเดียวกันประกอบอยู่ด้วยกันและเมื่อสิ่งมีสิ่งนี้ฝังอยู่ในใจก็ทำให้ใจดิ้นรนหวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในสิ่งนั้นคือในสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นหรือในตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นต้องการที่จะได้มาดังนี้ก็เป็นกามตัณหาอันหนึ่งภวตัณหาความดิ้นรนทยานอยากไปในภพคือความเป็นนั่นเป็นนี่คือนอกจากความรักใคร่ปรารถนาพอใจหรือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัวกามดังกล่าวนั้นแล้วยังมีภวะคือความเป็นอันได้แก่ความเป็นเราเป็นของเราประกอบอยู่อีกความเป็นเราหรือเป็นของเรานี่เรียกว่าภพหรือภวะความเป็นภพหรือภวะคือความเป็นเป็นเราเป็นของเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลละเอียดเข้าไปอีกและเมื่อมีอัสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นอยู่เป็นตัวพบคือความเป็นเป็นเราเป็นของเราดังนี้จึงมีตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานดิ้นรนที่จะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้และที่จะให้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่จะให้เป็นอย่างนั้นที่จะให้เป็นอย่างนี้นั้นก็คือดังที่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์ ือเทวดามารพรหมต่างๆที่จะให้เป็นนั่นเป็นนี่และในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็คือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นแหละเพราะว่าเมื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามนั้นก็ย่อมจะได้เป็นผู้ที่เสวยกามที่เข้าใจว่าเป็นความสุขจากกามนั้นนั้นด้วยก็คือตัวเรานั่นเองจะเป็นผู้ได้เสวยซึ่งสิ่งที่เป็นของเราก็คือกามทั้งหลายที่เป็นของเรานั้นจึงมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากไปเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่และเพื่อเป็นเจ้าของเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้คือครอบครองกามทั้งหลายนั้นนั่นแหละประกอบกันไปดังนี้ก็เป็นภวะตัณหาและเพราะเหตุที่ความอยากทะเยอทะยานไปในกามก็ดีในภพก็ดีดังกล่าวนั้นมิใช่ว่าจะได้ตามที่อยากตามที่เยอะทะเยอทะยานเสมอไปได้บ้างไม่ได้บ้างและย่อมจะมีสิ่งขัดขวางต่างๆด้วยบางทีก็ได้ตรงกันข้ามหรือเมื่อได้มาแล้วก็จะต้องถูกแย่งชิงหรือบางทีก็ต้องพลัดพรากไปในเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นจึงได้มีผิววิภวะตัณหาความอยากทะเยอทะยานไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่คือเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาพอใจหรือจะให้ภาวะที่ไม่ต้องการสิ้นไปหมดไปก็เป็นวิภวะตัณหาเรียกว่าเป็นตัณหาในด้านทำลายเพราะฉะนั้นเมื่อรวมเข้ามาแล้วกามตัณหาภวะตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทะยานไปในด้านที่จะได้มาที่จะดึงเข้ามาแต่ว่าวิภวะตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทะยานในด้านที่จะผลักออกไปตลอดจนถึงในการทำลายล้างต่างๆดังนี้เป็นลักษณะของตัณหาย่อมเนื่องมาจากกามที่ฝังอยู่ในใจและจากภพคือความเป็นเราซึ่งบังเกิดขึ้นฝังอยู่ในใจเช่นเดียวกันดังนี้จึงทำให้เกิดลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานหรือความดิ้นรนดังกล่าวก็เป็นตัณหาและเพราะเหตุที่มีกามมีตัณหาดังนี้จึงมีวิจิกิจฉาคือความสงสัยต่างๆเป็นความสงสัยในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้าง และแม่เมื่อมานับถือพุทธศาสนาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาคือเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนในพระธรรมในพระสงฆ์มีศรัทธาไม่ตั้งมั่นแน่นอนลงไปเพราะเหตุที่ยังมีกามและมีตัณหาเพราะฉะนั้นกิเลสเหล่านี้จึงเป็นสัญโยชน์ที่ผูกจิตใจอยู่ทำให้ได้ประสบวิโมกข์คือความพ้นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนให้เป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับและโดยเฉพาะที่เป็นปัญญานั้นเมื่อเป็นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ในขันธ์ 5หรือในนามรูปว่าเป็นอนิจจะคือไม่เที่ยงเพราะเป็นสิ่งที่ต้องมีความเกิดและดับเป็นธรรมดาเป็นทุกขะคือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุที่ถูกความเกิดและความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เมื่อพิจารณาให้เห็นความจริงดังนี้ก็ย่อมจะเกิดนิพพิทาคือความหน่ายหน่ายในกามทั้งหลายกล่าวคือกามที่เป็นความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจพร้อมทั้งวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันฝังอยู่ในจิตใจนั้นเมื่อได้มาพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็รวมอยู่ในนามรูปหรือในขันธ์ 5นั่นเองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านี้ก็เป็นรูปและเมื่อเป็นรูปก็มีนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบอยู่ก็ประกอบอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่จึงเป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ก็เกิดความหน่ายเมื่อเกิดความหน่ายขึ้นมากามคือความรักใคร่ปรารถนาที่เกาะใจอยู่นั้นก็คลายตัวออกจนถึงหายไปดับไปหมดความใคร่เมื่อเป็นดังนี้จิตที่เคยดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปต่างๆนั้นก็ดับไม่ทะเยอทะยานไม่ดิ้นรนเพราะเห็นอนิจจทุกขอนัตตาแล้วเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี่แหละในนามรูปหรือในขันธ์ 5จึงเป็นทางปฏิบัติอันเดียวอันจะนำให้ได้วิโมกข์คือความพ้นและท่านก็แสดงว่า ความพ้นกามพ้นตัณหาหรือพ้นราคะโทสะโมหะเพราะได้เป็นได้ปัญญาเห็นอนัตตาก็เรียกว่าสุญญตาวิโมกความพ้นโดยที่มีปัญญาเห็นความว่างว่างจากอัตตาตัวตนและความพ้นนั้นที่ได้เพราะเห็นอนิจจคือไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิมิตตวิโมกคือความพ้นด้วยปัญญาที่เห็นอนิจจคือไม่เที่ยงจึงไม่มีนิมิตหมายในนามรูปหรือในขันธ์ 5ว่าจะมีเที่ยงที่ตรงไหนล้วนไม่เที่ยงทั้งนั้นและความพ้นที่ได้ปัญญาเห็นทุกข์คือเห็นนามรูปหรือขันธ์ 5ว่าเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่ก็เรียกว่าอัปปนิหิตวิโมกความพ้นที่เห็นทุกข์จึงไม่มีสุขจะตั้งอยู่ที่ตรงไหนล้วนเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่เท่านั้นทั้งนั้นดังนี้เป็นวิโมกคือความพ้นก็เป็นความพ้นจากกามจากตัณหาจากความสงสัยต่างๆนั่นเองเพราะว่าเมื่อสิ้นกามสิ้นตัณหาแล้วความสงสัยในตัวเราของเราก็ไม่มีเพราะว่าได้มองเห็นอนิจจทุกขอนัตตาไม่มีนิมิตหมายไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวเราของเราที่จะต้องสงสัยในอดีตในอนาคตในปัจจุบันกันต่อไปแล้วดังนี้จึงทำให้ได้วิโมกข์คือความพ้นและเมื่อได้จริงคือกามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่จริงตัณหาไม่มีจริงข้ามสงสัยได้แล้วจริงวิโมกข์คือความพ้นดังกล่าวก็ไม่เป็นอย่างอื่นและในการปฏิบัติเพื่อจะได้ให้วิโมกข์ดังเพื่อจะให้ได้วิโมกข์ดังกล่าวนี้ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเป็นอริยสัจญาณดังที่มีแสดงในสติปัฏฐานนั่นแหละฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป
5: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
6: ทำไมถึงเรียกวันพระมีหลายคนก็ถามว่าทำไมถึงเรียกวันพระทำไมไม่เรียกวันอื่นถึงทราบว่าการที่จะทำตนให้เป็นคนประเสริฐนั้นวันไหนก็ได้วันไหนก็ได้นะแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นได้กำหนดไว้แล้วให้ยึดปฏิบัติอย่างนี้เราก็ปฏิบัติอย่างนี้ 8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำวันใดวันหนึ่งก็พากันปฏิบัติอย่างนี้ที่เรียกวันพระเพราะการทำชีวิตให้ประเสริฐพระมาจากคำวระวระแปลว่าประเสริฐธรรมสวรรค์วันแห่งการฟังธรรมเรียกวันที่ทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ดีขึ้นจึงเรียกวันพระวันธรรมสวรรค์วันธรรมสวรรค์ซึ่งแปลเป็นไทยว่าวันแห่งการฟังธรรมเมื่อคนเราได้ยินได้ฟังได้มีการปรับปรุงแก้ไขก็จะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นจึงเรียกว่าวันพระทำไมถึงเรียกว่าวันโกนหมายถึงวันที่เราเตรียมพร้อมสมมุติว่าเมื่อวานนี้เป็นวันโกนเมื่อวานนี้คือวันโกนพวกเราก็จะเตรียมสถานที่ไว้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธูปเทียนดอกไม้น้ำล้างเท้าและพื้นที่ศาลาที่ขบที่ฉันที่จะนั่งฟังเทศฟังธรรมเราก็ได้เตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งออกมาเป็นวันเตรียมพร้อมเรียกวันโกนเราเตรียมสถานที่เตรียมเสนาสนะเตรียมอุปกรณ์การจัดงานวันพระคือวันนี้เราเตรียมไว้พร้อมทุกอย่างออกมาวันนี้เราก็สะดวกสบายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกังวลมากจับเข้าที่เข้าทางแล้วก็มีเวลาได้ไหว้พระสวดมนต์ได้มีเวลาสมาทานศีลได้มีเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิตามวันเวลาที่กำหนดไว้ถึงกล่าวได้ว่าเป็นวันที่ให้โอกาสยกฐานะซึ่งกันและกันให้ดีขึ้นจึงได้ชื่อว่าวันพระทำให้ชีวิตมีความประเสริฐขึ้นนี่คือหลักปฏิบัติในเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องจำเป็นเพราะมีอานิสงส์อย่างน้อย5อย่างได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเช่นฟังเรื่องว่าทำไมถึงเรียกวันพระได้ฟังเรื่องที่เคยฟังแล้วเกิดความมั่นใจได้ฟังเรื่องที่เราสงสัยก็จะได้หายสงสัยได้ได้ฟังเรื่องที่เราเห็นผิดสำคัญผิดจะได้เข้าใจถูกแม้ที่สุดเมื่อเราเข้าใจถูกแล้วเราก็จะได้ความผ่องแผ้วผ่องใสเบิกบานร่าเริงในจิตในใจของตนจึงทำให้ทุกคนได้ถือว่าเป็นวันพระที่มีความหมายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุสู้สร้างละปะเตปัญญังเมื่อให้โอกาสตั้งใจฟังปัญญาย่อมเกิดเพราะมนุษย์ที่เรียกว่าประเสริฐเพราะเป็นผู้ที่มีปัญญาเกินกว่าสัตว์ทุกรูปแบบจึงให้ฟังให้คิดให้เตือนให้สอนให้สะกิดจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีวันพระมีวันโกนที่จะต้องนำมาปฏิบัติกันวันนี้วันพระนี้เป็นพิเศษเจ้าภาพถวายควาย2ตัวสำหรับวันนี้เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุซึ่งกันและกันเป็นการเปิดโอกาสต่ออายุซึ่งกันและกันสำหรับผู้เป็นเจ้าภาพก็ตั้งใจนำควายมาบริจาคให้กับท้าววรนิมิตเพื่อที่จะได้พิจารณาให้บุคคลที่มีบุญกุศลความดีไปเลี้ยงต่ออายุต่อไปเรื่อยๆให้ได้มีโอกาสอายุมั่นขวัญยืนทั้งผู้ให้ผู้รับนับเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายเข้าใจในเจตนาว่าการต่ออายุของตนนั้นจะเป็นการปล่อยปลาก็ดีจะเป็นการปล่อยควายก็ดีถือว่ามีอานิสงส์ต่างกรรมต่างวาระยิ่งเวลานี้เรามีอ่างเก็บน้ำแล้วถ้าเป็นไปได้ขอให้พากันเอาปลามาปล่อยปลาที่จะปล่อยได้บุญกุศลมากที่สุดต้องไปซื้อในตลาดแต่เช้าที่เขายังไม่ฆ่ายังไม่ชำแหละที่มันจะต้องตายราคาถูกแต่ว่าได้นิสงมากเท่าก็ปล่อยควายเหมือนกันตอนเช้ามันยังดิ้นอยู่ในกระมังพรวดที่มันจะต้องถูกนำไปเชือดถ้าต้องซื้อเป็นพันก็ได้เยอะถ้าต้องซื้อเป็นสี่สาห้าพันยิ่งได้เยอะก็ได้นิสงส์เท่ากับการปล่อยควายเหมือนกันซึ่งโยมอุดมก็ดีโยมหลวง หลวงตาเนนหรือหลวงตาเถนนพดลก็ได้ปล่อยมาแล้วทีนี้เราก็ปล่อยได้ที่อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดอานิสงส์มันก็ได้เท่ากับปล่อยควายปล่อยปลานั่นเหมือนกันเป็นการต่ออายุมีเรื่องที่เล่าอยู่แล้วว่าสามเณรน้อยถึงคราวถึงวาระที่จะต้องหมดอายุไขครั้งหนึ่งเมื่อได้เดินทางไปพบเข้าซึ่งเห็นปลากำลังดิ้นดีดอยู่กลางถนนถ้าไม่หยิบไปปล่อยก็คงมีสิทธิ์จะตายในรถทับหรือว่าอาจจะมีอะไรเอาไปกินก็ได้ชาวมณีเองนั่นก็เห็นแล้วเป็นสัญชาตญาณก็ต้องสงสารก็ได้นำปลาตัวนั้นเดินไปจนถึงอ่างน้ำที่พอปล่อยได้แล้วปล่อยตามเกณฑ์อายุสามเณรต้องตายแน่แต่วันนั้นเธอก็ปลอดภัยจากสิ่งที่ควรจะตายผ่านได้จึงมีเรื่องที่เล่าสืบกันมาตั้งต่อเนื่องจึงถือว่าการปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยควายปล่อยไรเมียนิสงแต่ต้องมีเหตุผลเพียงพอไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปคว้างแหหรือไปเอาไล่มันมาปล่อยไม่ใช่งั้นไม่ใช่คนละเรื่องกันเขาอยู่ดีกินสุขแล้วจะเอาเขามาปล่อยแต่ถ้าเราจะต้องปล่อยก็คือเขาจะต้องถูกเชือดเขาจะต้องขึ้นเคียงมันนึงจะมีอานิสงส์เดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดไปไล่ปลามาปล่อยนั่นก็จะเป็นกรรมเป็นเวรพากภาคจากสิ่งที่รักและหงแหนเข้าไปเดี๋ยวจะนึกว่าถ้านำปลามาปล่อยแล้วมันจะได้บุญไม่ได้มันผิดประเภทมันจะต้องไปซื้อปลาที่กำลังจะตายตอนเช้าที่เขานำมาฆ่าเราไม่เขารู้ว่าเราจะอะไรเราตอนเช้าเราก็วิ่งไปหลวงพ่อนั้นทำที่นี่มาก่อนที่จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดไส้ติ่งพ่อก็ให้ลูกศิษย์ไปซื้อปลาแต่เช้าที่ตลาดนครนายกแล้วก็นำมาปล่อยไม่นานนักหลวงพ่อได้เข้าโรงพยาบาลก็เกือบไม่ฟื้นเหมือนกันหัวใจไม่ทำงานเหมือนกันแต่ที่สุดก็ได้ปล่อยแต่ก็ได้ฟื้นกลับมาบางทีไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อเหมือนกันในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราได้ทำมันด้วยตนเองเราว่าปลามันจะตายอยู่แล้วดีดิ้นมันจะตายอยู่แล้วที่ในตลาดลาดลีนี่แหละตอนเช้าๆเราไปซื้อมาแล้วเราก็มาเทมันลงในนี้แล้วก็เลี้ยงดูมันเท่าที่ควรเลี้ยงกันได้อยู่แล้วมันก็เจริญเติบโตหลวงพ่อก็ปลอดภัยมานั่นแหละเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเฉยๆหรือยกตัวอย่างเฉยๆควรจะนำไปคิดเพื่อจะให้ทุกชีวิตได้มีเหตุผลของการให้อภัยหรือการต่ออายุซึ่งกันและกันการปล่อยปลาปล่อยนกหรือแม้แต่ที่สุดปล่อยควายก็เหมือนกันแต่ไม่ใช่ลักษณะไปไล่นกแล้วจับนกมาปล่อยอย่างนั้นเป็นกรรมเป็นเวรเช่นนกที่เขาจะขึ้นเคียงหรือปลาที่เขาจะขึ้นเคียงไก่ที่เขาจะกลับไปเชือดอย่างนั้นมันถึงจะมีอานิสงส์เดี๋ยวจะเข้าใจผิดย่อมได้อานิสงส์ตามเหตุปัจจัยนั้นๆที่คุณจะได้นี่คือลักษณะของการต่อชีวิตคนชีวิตสัตว์โดยทั่วไปจึงนิยมปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพระคุณและมาปล่อยทุกชนิดที่เราปล่อยมันได้ตามโอกาสที่เห็นว่ามีประโยชน์ให้ประโยชน์กับสังคมได้อันนี้คือลักษณะของการบุญกุศลส่วนหนึ่งที่ทุกคนไม่ควรจะมองข้ามไม่ควรจะเห็นว่าไม่สำคัญพึงสำเนียกพึงสำนึกพึงสังวรพึงสำรวมและพึงปฏิบัติตนของตนให้เป็นบุคคลที่เข้าใจว่าการปล่อยสัตว์ดังที่พวกท่านทั้งหลายทำอยู่นี้เป็นผู้มีอานิสงส์มากเจตนาคิดจะปล่อยก็ได้บุญเท่ากับปล่อยแล้วสมมุติว่าตั้งใจพรุ่งนี้จะหาปลามาปล่อยที่อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดซึ่งเสร็จแล้วแต่บังเอิญตายเสียก่อนโทษยังได้ไปเกิดชั้นดาวดึงแม้แต่ยังไม่ได้ทำก็ได้ไปเกิดในชั้นที่สูงสุดคือต่ออายุพรุ่งนี้ตั้งใจจะทำสังฆทานแต่กลับไปบ้านตายเสียก่อนแต่ถือว่านั่นมีผลเต็มร้อยคือสำเร็จแล้วอยู่ที่เจตนาหรือความตั้งใจให้เราพิจารณาก่อนที่จะนำอะไรต่อมิไรมาปล่อยเมื่อเราเห็นว่าตั้งใจพิจารณาดีแล้วเรานำสัตว์นั้นไปถวายนำสิ่งนั้นไปปล่อยให้เป็นอิสระเราย่อมมีอานิสงส์พ้นจากเขตอันตรายได้ บราณให้บอกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ที่ไหนเมื่อไรก็มีคนช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หลวงพ่อนะมีประสบการณ์จากที่เป็นผู้ให้คนเยอะๆเมื่อล่าสุดที่ไปอเมริกาเมื่อวันที่10ที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนกรกฎาไปอเมริกาไปวันที่10กับวันที่21หลายคนคงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำไมหลวงพ่อถึงไปอย่างนั้นพ่อไปกับพระลูกศิษย์รูปหนึ่งมาสุภลักษณ์เงินแม้แต่แดงเดียวของพ่อก็ไม่ได้ถือได้จับมาตั้งแต่บวชมาอยู่แล้ว28ปี30ปีที่นี่ไปเมืองนอกมันจะต้องมีเงินมีทองไปด้วยแต่หลวงพ่อก็เชื่อว่าหลวงพ่อได้ทำแต่ความดีและเคยให้แต่คนอื่นมาเยอะแยะทำไมหลวงพ่อจะต้องมาเดือดร้อนเพราะถือเงินถือทองไปแม้แต่คุณหมอประคองบอกว่าต้องเอาเงินไปด้วยหลวงพ่อก็ไม่ถือเงินแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวทั้งไปและกลับที่นี่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมมันมีดิเพราะการไม่ถือเงินไปไหนมันต้องมีไม่มีคนถือเงินเลยถ้าไปกับลูกศิษย์ลูกหาเขายังจ่ายให้ไปกับญาติกับโยมเขาก็จ่ายให้แต่เนื่องจากหลวงพ่อไม่มีเงินไปกับพระด้วยกันและไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวแต่แล้วก็ลงเครื่องบินที่JFK สนามบินนานาชาติของนิวยอร์กของรัฐนิวยอร์กพอลงไปแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เงินแน่ๆเลยไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะไม่ต้องใช้เงินพอลงเครื่องบินต้องใช้เงินถามว่าทำไมต้องใช้เงินล่ะเพราะมันจะต้องเอารถเข็นเนี่ยมาใส่กระเป๋าเพื่อจะเข็นออกไปนอกสนามบินให้นอกสถานที่ที่เขาตรวจด่านแล้วกระเป๋าทุกคนมันมีใบใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่มีใครถือแฮนด์แบกนะไปต่างประเทศต้องถือกระเป๋าใบใหญ่ไปกันจำเป็นจะต้องใช้รถเข็นนี้ออกเข็นของออกจากสำนักงานออฟฟิศของศุลกากรเขาพอคิดว่าเราจะเอารถยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะมีอะไรนะก็เลยถามคนที่เขากำลังที่จะยกกระเป๋าขึ้นรถเขาถามเขาว่าเดดีเดาหมายถึงว่าคุณจะไปไหนเขาบอกเขาจะกลับไปบ้านเขาเป็นชาวเวียดนามแล้วเขาก็ถามต่อไปว่าท่านต้องการอะไรเราก็ชี้ไปที่รถเราต้องการรถเขาก็เงินไปหยอดรถมาให้เราก็เลยได้รถเข็นกระเป๋าออกไปนอกสถานที่โดยไม่รู้สึกตัวนี่คือลักษณะที่เราได้ทำบุญกุศลไว้แต่ปางก่อนแล้วมาปัจจุบันเราก็ทำไม่หยุดไม่หย่อนเลยได้รถเข็นกระเป๋าออกไปข้างนอกได้นี่คือเล่าประสบการณ์แต่ไม่ใช่ลักษณะที่นั่งรถแล้วไปจ่ายเงินที่วัดอันนั้นไม่ใช่ความสามารถเพราะมีที่วัดเขาจ่ายให้อยู่แล้วแต่นี้มันต้องมีเงินจ่ายด้วยตนเองถึงจะออกไปได้นี่คือลักษณะคำว่าเมื่อเราเคยช่วยใครเขาก็ช่วยเราในมือโอกาสอันเหมาะอันควรแม้เขาจะไม่รู้ภาษาเราดีนักแต่เขาก็ช่วยเราได้คุณต้องการอะไร What do you want เราก็บอกว่าฉันต้องการเนี่ยไอ้รถเนี่ยชี้ไปที่รถให้เขาเอารถมาให้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายการปล่อยปลาปล่อยควายปล่อยไก่ปล่อยนกปล่อยหนูย่อมมีส่วนทำให้พวกท่านทั้งหลายนั้นมีอายุยืนที่นี่เอาให้โอกาสปล่อยปลาให้โอกาสปล่อยไก่แล้วยังให้โอกาสปล่อยควายปล่อยวัวอะไรเยอะแยะถึงแม้ว่าไม่ประกาศหนังสือพิมพ์หรือว่าไม่โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงแต่ก็ทำไปค่อยทำไปไก่จากที่มีอยู่2ตัวเคยมีร่วมเป็นพันหลายพันตัวมันตายหาไป2รอบแล้วมันก็ฟื้นกลับมาใหม่ให้โยมมีดูแลดีหน่อยกับคณะดูกันก็เลยไ

0: เป็นที่น่ายินดีที่เข้าใจว่าทุกชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยกันการที่เรามาปล่อยควายปล่อยปลาปล่อยไก่นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่มาที่ไปก็ให้เป็นในลักษณะที่มันใกล้จะตายหรือถึงวาระมันจะถูกฆ่าถูกเชือดถึงซื้อมาปล่อยดังสามเณรเป็นตัวอย่างขออนุโมทนาไว้กับทุกรูปทุกท่านทุกคนไว้ณโอกาสนี้
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00 นได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความร่วมมือการศึกษาทุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโอกาสเยาวชนชายแดนใต้สู่เวทีนานาชาตินายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมหารือประเด็นด้านการศึกษากับนายประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญกับการดูแลและสนับสนุนนักศึกษาไทยรวมถึงการส่งเสริมโอกาสด้านทุนการศึกษาตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาไทยโดยเฉพาะเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่พร้อมมีระบบการดูแลที่เหมาะสมระหว่างการศึกษาในต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียโดยมุ่งใช้มิติทางการศึกษาและวัฒนธรรมเป็นสะพานสร้างความสัมพันธ์อันดีและต่อยอดสู่ความร่วมมือในเวทีนานาชาติและมิติอื่นๆต่อไป
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
1: กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนให้บริการท่อนพันธุ์ได้แก่มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง60พันธุ์ระยอง5และอ้อยคันน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี50ต้นพันธุ์ได้แก่สตรอเบอรี่ต้นไหลลำไยมะม่วงไผ่โกโก้จิ้งจู้ชายตะไคร้หยวกและพืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่สตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80กล้วยชนิดต่างๆเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองบุกไข่ไม้ดอกไม้ประดับเช่นมาการ์เร็ตกล้วยไม้และดอกเบญจมาศสำหรับเมล็ดพันธุ์ได้แก่กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ธราทิพย์และพริกกะเหรี่ยงสำหรับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนมีพื้นที่รับผิดชอบ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่และน่านติดต่อสอบถามได้ที่053-096-215ตรงตามสายพันธ
0: ุ์ได้ผลผลิตสูง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านศิหศักดิ์เผยได้ประธานคณะประนอมอันคลอส14สิงหาคมนี้รอเวที UNHCR โต้กับรายงานของแอนดรูประธานปฏิประนอมอันคลอสเปิดลิสต์รายชื่ออยู่ในกลุ่มประเทศยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาคุยครั้งแรกกันยายนเผยรอวีที UNHCR โต้กับรายงานของแอนดรูที่ทำเนียบรัฐบาลนายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าการเลือกประธานคณะประนอมภายใต้กฎหมายการประนอมภาคบังคับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล1982วันที่14สิงหาคมนี้จะมีการคัดเลือกประธาน1คนซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้ส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติประมาณ10คนให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาพิจารณาซึ่งในส่วนของฝ่ายไทยได้พิจารณาแล้ว6คนจึงได้ส่งกลับไปซึ่งเขาจะเลือกจากบัญชีที่ไทยและกัมพูชาส่งไปหลังจากนั้นก็จะมีการประชุมคณะประนอมครั้งแรกประมาณช่วงเดือนกันยายนส่วนสถานที่การประชุมนั้นจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานกฎหมายทางทะเลซึ่งมีทั้งโซนยุโรปเช่นกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์

0: เป็นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสส่วนในเอเชียที่ประชุมที่ประเทศสิงคโปร์และเวียดนามเมื่อถามถึงความคืบหน้าการโต้แย้งรายงานของนายทอมแอนดรูเรื่องสิทธิมนุษยชนที่พาดพิงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนั้นท่านสิงหศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้เรามีข้อต้องแย้งส่วนหนึ่งไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและขั้นตอนต่อไปจะรำนำรายงานไปสู่การพิจารณาและจะมีการอภิปรายซึ่งเราจะใช้เวทีดังกล่าวในการชี้แจงประเด็นของเรารวมถึงข้อกังวลและข้อห่วงใยรายงานที่นี้จะไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศส่วนใหญ่เขาก็จะรับทราบแต่ละคนมีความคิดเห็นหลากหลายในส่วนที่ข้อมูลของเราเชื่อมั่นว่าหลายประเทศจะรับฟังและปฏิบัติอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาพุทธปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาสัจจะแห่งพระธรรมคำสอนเป็นที่พึ่งสังโฆเมนาโถพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยึดเอาความเพียรของพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งธัมมะสวัสดีวันนี้

0: นแชท
1: พี่เก่งจะทำอะไรจ๊ะ
2: พี่กำลังจะแชทกับเพื่อนจ้ะ
1: แชทแล้วว่าอะไรเหรอจ๊ะ
2: อ๋อก็คุยกันทางคอมพิวเตอร์นั่นแหละจ้ะมาจากภาษาอังกฤษว่าแชทดูสิมีคนชวนแชทด้วยอ้าวสะกดผิดอีกแล้วเอ๊ผิดตรงไหนอ่ะ
3: คำว่าแชทใช่ไม่แต่คู่ไม่ใช่ไม่ตรีมีคำที่มักจะสะกดผิดอีกนะเช่นล็อกช็อกน็อกต้องใช้ไม้แต่คู่ทั้งนั้นแหละ
4: คำว่าแชทเขียนสระแอชอช้างไม้แต่คู่ต่อเต่าใช้ไม้แต่คู่กำกับแสดงเสียงสั้นเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรี
5: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าว